0: เศสจากนั้นในงานถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว60%และด้านการกีฬาอีก40%โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรร ในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทางนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
1: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
7: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลากระพงเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้นะครับ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบกับ DR คองโกเวลา 23:00 นบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการวชนะลุนวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านรอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้น
1: ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
15: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกัน

0: อาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
3: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
4: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะตีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
3: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
4: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวสีนะครับนี่เป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะใน

0: เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย
1: ์
0: หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทําไปโดยเฉพาะนานอกเขตอุทานเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ําท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ําท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
0: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
1: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
0: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยในอีเซียนะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
1: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
0: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
0: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้กระทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นพวกนี้ก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมเราก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
1: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
0: เราก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัด ชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนิโยที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการปลูกผลผลิตและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้กระทั่งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปลังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
1: ครับก็ครบถ้วนกับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: ครับครับผมสวัสดีครับ
2: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพลุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
6: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการ เรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
5: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
7: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการจริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี้ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
5: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
4: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
8: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
9: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
8: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
9: ขั้นตอนในส่วนของที่สมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่กว่านะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมาธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมาธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได
8: ้ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
10: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
11: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่สองคือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
10: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่ารับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80 60 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว สำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
14: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569ตรงกับแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปานิสราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากช่องทางวิทยุแล้วค่ะทางออนไลน์นะคะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ขึ้นไลฟ์นะคะให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรฝนตกไหมนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
1: ครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกรกฎาคม
2: ครึ่งปีหลังแล้ว
1: ครึ่งปีหลังแล้วเริ่มต้นนะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม
2: ่
1: ๆหรือเวลาอีก6เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าวันนี้คือของผมเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เพราะว่ารถติดมากนะครับ
2: เช้าๆเนาะ
1: ฝั่งทางกรุงเทพนนทบุรีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนแรกเกือบจะให้คุณปณิสราจัดรายการคนเดียวไปเลย
2: โอ้อย่าเพิ่งทิ้งกันนะ มาด้วยกันก่อน
1: เราเล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้รถติดมากสถานการณ์จราจรของที่ไหนเป็นยังไงก็ทักทายมาบอกพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะทีมงานค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งโป๊ะเรือล่มนะครับที่ในส่วนของฝั่งสมุทรปราการนะครับก็ยังอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84นะครับมีการบาดเจ็บด้วยแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้ทางภาครัฐมีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีหลากหลายเรื่องที่เราจะมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการจะมีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจำประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีมาในช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีการกลับมาเปิดอีกหนึ่งครั้งและเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันในรายการนะครับรวมถึงประเด็นที่เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาสัญชาติและก็สถานะบุคคลในประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการกำหนดเส้นสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี
2: ้
1: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ว่าทางครม.เนี่ยมีการออกมติออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับใครที่มีบ้านน้องป่านนะครับใครที่อยากมีบ้านใครที่อยากซื้อที่ดินตอนนี้นะครับในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองก็มีนโยบายในการลดค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของการโอนจำนองอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นยังไงนะครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะคะทางเพจ JS 100 Radio ค่ะและศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลนะคะก็มีการรายงานรับแจ้งเหตุโป๊ะเรือล่มค่ะใกล้เคียงกับท่าเรือที่ตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84นะคะที่ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีการรับแจ้งมานะคะว่ามีผู้ประสบภัยลอยคออยู่ในน้ำจำนวน2คนแล้วก็สูญหายอีก1รายนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการรายงานมาว่าที่พระสมุทรเจดีย์เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็แตกตื่นนะหลังจากที่มีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงดังสนั่นคล้ายๆระเบิดจนหลายคนเนี่ยเมื่อวานเนี้ยก็คือเข้าใจว่าหรือแผ่นดินไหวนะนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบนะคะซึ่งต ้นต่อของเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากเหตุระเบิดที่บริเวณโป๊ะขุดลอกดินเลนหน้าท่าเรือนะคะของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็สูญหาย1รายนะคะขณะที่ทางตำรวจแล้วก็กรมเจ้าท่าตำรวจน้ำฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยค่ะระดมกำลังเข้าตรวจสอบที่ในพื้นที่นะคะพร้อมกับวางแผนค้นหาผู้สูญหายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังประชาชนหลายพื้นที่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เนี่ยโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอระบุว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนเสียงดังคล้ายกับระเบิดจนเข้าใจว่าอาจจะเป็นแผ่นดินไหวในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางตำรวจนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุระเบิดที่บริเวณโป๊ะขุดลอกดินเลนนะคะอย่างที่บอกก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็หน่วยกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนผู้สูญหายอีก1รายนะคะเป็นผู้ควบคุมเรือแบ็คโฮหรือว่าเรือแมคโฮนั่นเองก็คาดว่าน่าจะพลัดตกลงไปในน้ำขณะที่เกิดเหตุตอนนี้ยังอยู่ระหว่างค้นหานะคะ
1: ครับ
2: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานทีมประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกับอุปกรณ์เข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายค่ะก็ยังไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงปฏิบัติการได้ทันทีนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ยืนยันสาเหตุของแรงระเบิดซึ่งหน้างานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยมีท่อส่งก๊าซหรือระบบสาธารณูปโภคใต้แม่น้ำหรือไม่นะคะรวมไปถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการสะสมก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะที่อยู่บริเวณใต้ดินเลนก็อาจจะทำให้เกิดแรงดันแล้วก็นำไปสู่การระเบิดได้จนขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริงอาจจะต้องรอการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการวางแผนเร่งค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะคะซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้เขาบอกว่าในบริเวณรอบๆก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการตรวจสอบสาเหตุแล้วนะคะทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับทางรัฐบาลที่ดูแลในส่วนของเรื่องโป๊ะเรือนะก็จะเป็นทางกรมเจ้าท่าน
2: ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเหตุเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่30มิถุนายนนะครับก็พอเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือบริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบของเรือที่บริษัทเซ็นทรัลไทยเคมีนะครับที่ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อย่างที่น้องป่านนำเสนอไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับมีการสั่งทางกรมเจ้าท่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งอย่างที่บอกเหตุเกิดในช่วงเวลา 12:22 นตอนเที่ยงนะครับก็ได้มีการรับแจ้งว่ามีผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ของทางกรมเจ้าท่ารวมถึงในส่วนของตำรวจน้ำศูนย์วิทยุนะครับที่ดูแลในส่วนนี้ก็มีการแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นอย่างที่บอกคือ2รายนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็อีก1รายเนี่ยสูญหายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่เราอัปเดตกันล่าสุดเมื่อกี้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้พบสำหรับตัวผู้ที่สูญหายไปนะครับตอนนี้ก็ยังเร่งดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เบื้องต้นก็ใช้เรือบรรทุกดินจมเรือบรรทุกดินเนี่ยมีการจมน้ำไป1ลำนะครับแล้วก็เรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮก็เกิดน้ำแล้วก็เอียงอีก1ลำด้วยนะครับเกิดให้บริเวณตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างรัดกุ
2: ม
1: นะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางบริษัทยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีสามารถสรุปได
2: ้
1: ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองกระทรวงคมนาคมที่ดูแลในเรื่องนี้เข้าพื้นที่เรียบร้อยนะครับในตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรียกว่าท่าเรือที่ค่อนข้างที่จะมีคนหนาแน่นอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับก็มีการดูแลตรวจสอบและล่าสุดเนี่ยในส่วนของการค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีการค้นพบน
2: ะคร ับ
1: แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะทราบนะว่าจะค้นพบหรือไม่หรือว่าอาจจะมีข่าวที่เป็นข่าวดีหร
2: ือ
1: ว่าอาจจะมีข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนใจเดี๋ยวไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
2: ถูกต้องแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินสถานการณ
1: ์
2: นะว่าข้างหน้าเนี่ยมันปลอดภัยไหมเพราะอย่างที่ทราบกันนี่คือเรายังไม่ทราบสาเหตุของการที่โป๊ถล่มลงมานะคะฉะนั้นเนี่ยหน้างานก็จะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะคะในการ
1: เป็นข่าวแบบนี้
2: คือผู้สูญหาย
1: ครับเป็นข่าวแบบนี้ใครที่เดินทางโดยเรือ ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นชีวิตประจำวันของเราก็จริงนะในการเดินเรือในการแบบสัญจรทางเรือนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอคร
2: ับ
1: การใช้ชีวิตจะต้องดูแลและก็เรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังนะสังเกตตัวเองให้เสมอนะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะอย่างที่พี่โดนัทได้เกริ่นไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ต้นชั่วโมงไปนะคะก
1: ็
2: เรื่องของครม.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนดิเรกค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักนะคะเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยค่ะตามที่ทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเสนอมาก็นับเป็นก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศหลังจากที่อิรักเนี่ยแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยเสถียรภาพมากขึ้นแล้วนะคะก็นอกจากนี้ยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ด้วยนะคะซึ่งทางคุณรัชดาก็ออกมาเปิดเผยว่าการเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศค่ะเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานนะคะซึ่งอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับที่4ของโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการค้าการลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นอิรักเนี่ยเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยนะคะรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวชาวอิรักเนี่ยเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งปี2568ปีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจาก3เท่านะคะกว่าเดิม3เท่าจากปีก่อนนะคะก็ช่วยเสริมบทบาทในเชิงกลยุทธ์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยซ
1: ึ่
2: งการเปิดสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวนะคะก
1: ็
2: จะได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองประเทศแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ถูกต้องนะครับในด้านมนุษยธรรมทางไทยและก็อิรักเนี่ยในอดีตก็เคยประเทศไทยก็เคยส่งกองกำลังนะครับทหารของประเทศไทยเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรร
2: ม
1: และก
2: ็
1: ช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศอิรักนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคม2546ที่ผ่านมาน
2: ะครับ
1: ในด้านต่างๆที่น้องป่านนำเสนอไปแล้วก็ในด้านมนุษยธรรมนะครับก็อย่างที่บอกคือถึงเวลาแล้วนะครับที่ทั้งสองประเทศจะกลับมามีเอกอัครราชทูตประจำประเทศแต่ละประเทศนะครับอย่างที่บอกคือทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดนะคร
2: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะนะครับตอนนี้ครม.มีการเห็นชอบแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการมติยังไงหรือว่าการทูตยังไงที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยกันพร้อมกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ไปพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราได้เกริ่นไปนั่นก็คือในเรื่องของการขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะครับสำหรับกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติและก็สถานะสำหรับกลุ่มบุคคลที่ไร้สถานะบุคคลนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายๆคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคร
2: ับ
1: ว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าหร
2: ือ
1: ว่าจะให้สัญชาติกับนอมินีที
2: ่
1: เป็นกรณีที่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางโฆษกรัฐบาลเองก็ย้ำนะว่า การที่มีการแก้ปัญหาสัญชาติและก็สถานะบุคคลในครั้งนี้เฉพาะบุคคลที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
2: ค่ะ
1: นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่โอ้โหเกิดมาในประเทศไทยแต่ว่าอยู่บนดอย
2: อ
1: ยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลไม่สามารถเรียกว่าจดทะเบียนหรือว่ามีการแจ้งเกิดได้ครั้งนี้เนี่ยจะมีการขยายแล้วเวลานะครับแล้วก็ในสำหรับกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยกลุ่มบุตรของกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยนะครับก็จะได้สัญชาติในส่วนนี้แต่ว่าจะต้องมีเอกสารหรือว่าในส่วนของคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานนี้นะครับในการอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้มีการเสนอขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานานครับและก็ในส่วนของกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อวานนี้มีการสิ้นสุดลงนะครับมิถุนา2569นะครับพอเริ่มเดือนใหม่เนี่ยขอขยายอีก1ปีไปสิ้นสุด30มิถุนายน2570นั่นเองนะครับจากเดิมที่มีการกำหนดไว้อย่างที่เรานำเสนอไปนะครับมติเนี่ยมีออกมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับเนื่องจากว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าน้อยมากสาเหตุหลักก็คือกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มีการมารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเกณฑ์แล้วก็คุณสมบัติเนี่ยยังคงเดิมทุกประการนะครับแบ่งออกเป็น2ปัจจัย2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือ2กลุ่มคนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานตรงนี้ก็จะมีการพิจารณาให้เป็นหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอเนี่ยเช่น1คือไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้และก็อย่างที่2คือไม่พบหลักฐานการมีหรือว่าการใช้สัญชาติอื่นก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะจริง
2: ๆ
1: อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและก็เรียกว่าจะต้องอยู่ประเทศไทยโดยที่ไม่มีโอกาสกลับไปที่ฝั่งประเทศที่
2: เป็นต้นทาง
1: กำเนิด อย่างประเทศที่อยู่แถบชายแดนนะครับ
2: ติดกัน
1: ก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ถึงจะได้รับการให้สัญชาติหรือว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาตินี้นะครับส่วนข้อที่2คือกรณีกลุ่มของบุตรของชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยตรงนี้จะมีการพิจารณาสัญชาติให้นะครับเป็นจะต้องมีการเป็นบุตรที่มีการรับรองและก็เป็นบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และก็ที่ทำการสำรวจเพิ่มเติมในปี2548ถึง2554
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นระยะเวลานานแล้วที่ทำดำเนินการไว้ที่ยังตกค้างอยู
2: ่
1: นะครับตรงนี้จะมีการพิจารณาสัญชาติให้แต่ว่าจะต้องมารายงานตัวในช่วงเวลาที่เราได้บอกไปนะครับนั่นก็คือตั้งแต่วันนี
2: ้
1: ยาวไปจนถึงมิถุนายน2570ก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าน
2: ะ
1: ครับตรงนี้ให้รีบมาดำเนินการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามีการประกาศในเรื่องของการให้นโยบายดังกล่าวเนี่ยเนิ่นนานมาแล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่มาลงทะเบียนเนี่ยเรียกว่ายังไม่ถึงเกณฑ
2: ์
1: หรือว่ายังมีจำนวนที่ยังน้อยอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยมีการเพิ่มระยะเวลาในการขยายในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าครม.มีการมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนะครับดำเนินการกำหนดแนวทางการคัดกรองและก็บริหารจัดการกลุ่มที่ตกค้างนะครับแล้วก็เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ที่ไม่หวังดีและก็เครือข่ายอาชญากรรมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปได
2: ้
1: นะครับในเรื่องของการที่ผู้ที่มาหวังผลประโยชน์กับเหตุการณ์นี้นะครับอย่างที่บอกคือก็มีในส่วนของการที่บุคคลอพยพมาอพยพมาจะพิจารณาหนังสือรับรองการให้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นฐานในราชอาณาจักรไทยอันนี้คือกรณีแรกนะครับส่วนอีกกรณีเนี่ยคือพิจารณาให้สัญชาติสำหรับน้องๆ เด็กๆที่เกิดมาตั้งแต่ในช่วงที่มีการสำรวจตั้งแต่ปี2542แล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยคือตั้งแต่2548จนถึง2554 2กลุ่มเท่านั้นนะครับแรงงานต่างด้าวกลุ่มบุคคลที่มาทำงานในประเทศไทยหรือว่าใครที่มาเป็นนอมินีมาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้รับนะครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีการขยายเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาตินี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเกิดดราม่ากันนะเป็นการเรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของ การให้รับสำหรับผู้ที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์นี้จริง
2: ๆใช่
1: นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับตรงนี้ก็มีการลงมติแล้วก็ขยายระยะเวลาเรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นะคะมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นะคะโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2หรือร้อยละ 0.01 ค่ะแล้วก็ลดค่าจดทะเบียนนะคะจากการจำนองจากร้อยละ1หรือร้อยละ 0.01 นะคะเพื่อบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1แล้วก็มือ2เลยนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์นะคะที่ดินพร้อมราคาแล้วก็ห้องชุดที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทค่ะแล้วก็มีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาด้วยนอกจากนี้นะคะทางครม.ยังมอบหมายให้ทางสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดค่าธรรมเนียมนี้ด้วยนะคะในขณะที่กระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้น่าจะช่วยทำให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีค่ะเพิ่มการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็น่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 1.06 ต่อปีได้พร้อมกับช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นแล้วก็การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะคะ
1: ครับ
2: คือจากที่มีภาวะเศรษฐกิจมาหลายๆปีติดกันเนี่ยแน่น
1: อ
2: นคนก็ต้องพิจารณาจะซื้อบ้านดีไหม
1: การซื้อบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยพอโอนเนี่ยค่าโอนมาคือ
2: แพง
1: ก็กลายเป็นว่าเป็นภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเด็นคือคนก็จะไม่กล้าซื้อถ
2: ้
1: าสมมติว่าค่าแพงไปเช่าอยู่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางที่ภาครัฐก็เห็นถึงตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของมาตรการดังกล่าวที่จะมากระตุ้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน3ประเด็นหลักที่เมื่อกี้นะครับสำหรับนโยบายเมื่อกี้เนี่ยที่มีการออกมาเนี่ยประเด็นหลักแรกก็คือในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับคือถ้าปกติเนี่ยจะมีการโอนก็คือนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านนะครับแต่ว่าในส่วนของบ้านที่ราคาไม่เกิน7ล้านบาทนะก็จะมีค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.01% อันนี้คือไม่ใช่แค่ซื้อบ้านอย่างเดียวนะครับคอนโดที่ดิน
2: ได้หมด
1: รวมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าการส่งเสริมในเรื่องของการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์นะครับกระตุ้นช่วยจูงใจให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะพอน้องป่านเห็นว่ามีการลดค่าธรรมเนียมเหมือนมันถูกลงอ่ะ
2: คิดอยู่เหมือนกันนะพอเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่ามันทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น
1: เหมือนแบบเรามันก็จูงใจที่เราอยากจะซื้อบ้านมากขึ้นมีบ้านเป็นของตนเองนะครับก็ส่งผลให้เกิดการที่เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการต่อยอดนะครับแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจก่อสร้างเองวัสดุก่อสร้างต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะส่งผลกระทบในห่วงโซ่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือการดัน GDP ให้โตขึ้นนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภาครัฐก็มีการประเมินนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะช่วยผลักดัน GDP อย่างที่น้องปานบอกคือ 1.06 ต่อปีนั่นเองนะครับก็มารอดูกันว่าหลังจากการเกิดมาตรการนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคนเนี่ยจะสนใจซื้อบ้านมากขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าในเรื่องของการที่จะซื้อที่ดินเก็งกำไรไว้หรือว่าการซื้อห้องชุดเนาะคอนโดตอนนี้ที่ในกรุงเทพมหานครก็มีเกิดขึ้นเยอะนะยิ่งถ้าสมมติว่าราคาไม่เกิน7ล้านบาทก็เยอะเหมือนกันแสดงว่าการที่พอมีการออกมาตรการนี้ขึ้นมาแน่นอนคนก็เริ่มที่อยากจะมีการจับจ่ายซื้อมากขึ้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์นะครับ
2: ค่ะหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเหมือนภาระค่าใช้จ่ายก็จะลดลงด้วยในส่วนของค่าโอนนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะเรื่องของการพิจารณางบประมาณนะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่2ในการพิจารณางบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน3,783,700 188,000 ล้านบาทนะคะในวาระแรกเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะก็มีทั้งสมาชิกนะคะสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายนะคะเมื่อวานนี้นะคะใช้เวลาไปเนี่ยก็คือสั่งพักการประชุมนะคะประมาณ 4:48 นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงก็คือตอน 9:00 นะคะ2วันรวมกันใช้เวลาไป26ชั่วโมงนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะแล้วก็ในช่วงวันนี้นะคะช่วงประมาณ 18:00 นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการลงมติรับหลักการนะคะจากนั้นก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณ2564ถึง2568นะคะสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนค่ะพรรคการเมือง54คนซึ่งจะมีทางด้านคุณเอกนิตินิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมาธิการนะคะโดยสรุปนะ2วันที่ผ่านมาวันนี
1: ้
2: อีก1วันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีการอภิปรายในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะทั้งอย่างเช่นคุณพูนศักดิ์จันจำปีนะคะทางสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ครั้งที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งการขาดน้ำมลพิษในแม่น้ำกกอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะก็ระบุว่าทางรัฐบาลเองยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะคะส่วนทางด้านคุณวราวุฒิจงอักษรนะสสยโสธรพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะเห็นว่างบประมาณปี70มีความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างอาชีพรายได้นะคะรองรับสังคมสูงวัยพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเบี้ยเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้านะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงวัยด้วยเชื่อว่างบประมาณฉบับนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยให้ประเทศก้าวข้ามความท้าทายต่างๆได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันอีก1วันนะคะสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2570ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นจะมีการลงมติรับหลักร่างหลักการด้วย
1: คร
2: ับ
1: ในช่วงหน้าเรามาฟังรายละเอียดกันว่าประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในการประชุมพิจารณางบประมาณเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะ THAI Passport นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่กระทรวงดีอีก็โดนหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรามีอีกหลากหลายเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันรวมถึงการสัมภาษณ์พิเศษด้วย

0: โครงความเศร้าโสกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติ
4: แป๊ะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากทางท่านที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กับกระแสรถยนต์ EV และไฮบริดนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะท่านคะพูดถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมาหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ก็ยังถือว่าไม่ดีแม้ว่ายอดการผลิตของเดือนพฤษภาคมจะยังคงติดลบอยู่ที่ 17.94%
10: ค่ะ
11: เพราะว่าแต่เดิมก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เราก็ผลิตรถยนต์ปีหนึ่งก็เกือบจะ2ล้านคัน
10: ครับ
11: ก็คิดแล้วเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 คัน
10: ครับ
11: ตอนนี้เหลือ 110,000 กว่าครับก็ถือว่าลดลงค่อนข้างมาก
9: ครับ
11: ที่ลดลงค่อนข้างมากในเดือนพฤษภาคมก็เพราะว่าเราผลิตเพื่อส่งออกลดลง
9: ครับ
11: ลดลงค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราส่งไปตะวันออกกลางนี
10: ่
11: ลดลงไปถึง 66%
10: ค่ะ
11: จาก
10: คร
11: ับ ส่งได้แค่เท่าไหร่ 5,000 กว่าคัน
9: ครับ
11: แต่ก็ดีขึ้นนะฮะถ
10: ้
11: าเทียบกับเดือนเมษายนเพราะเดือนเมษายนติดลบไปถึง 91%
9: ครับ
11: ไม่ถึง 1,000 คันครับ
10: ค่ะ
9: ครับ
11: แต่ว่าเราก็หาช่องทางอื่น

0: ที่จะส่งออกไปนอกจากไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเดือนมีนาคมเรือไปถึงแล้วก็ไม่กล้าผ่าน
1: ครับ
0: พอผ่านไปก็จะโดนจมด้วยก็ต้องถอยกลับไปจอดที่ท่าเรืออินเดียมั่งสิงคโปร์มั่งกลับมาประเทศไทยมั่งอะไร
1: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: นี่แหละก็คือจุดที่ทำให้การผิดเพื่อส่งออกน้อยลงและอีกประเด็นหนึ่งก็เจอปัญหาเรื่องการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข
1: ้
0: าไปในตลาดออสเตรเลียเพราะว่าตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของการส่งออกของรถยนต์กระบะแล้วก็รถยนต์นั่งของประเทศไทยเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยน
2: ะ
0: ที่ลดลงในการส่งออกไปที่ออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นที่ส่งออกไปมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียก็ลดลง
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ก็ลดลงของเราส่งมากไปเป็นอันดับสองกับรองจากประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ก็ลดลงซึ่งเมื่อปีที่แล้วประมาณสัก9เดือนหรือ10เดือนเนี่ยลดลงไปถึง 19,000 กว่าคัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งจากรถยนต์ไฟจ้าไฟฟ้าจากจีนนะครับ
1: ครับแสดงว่า
0: ราคาถูกมากๆ
1: ครับแสดงว่าก็ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเป็นหลากหลายประเทศที่ว่าเป็นห่วงโซ่กันเลยใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญครับท่านครับ
0: ก็ยังเป็นห่วงฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ประเทศออสเตรเลียที่เราส่งออกไปมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังเจอทางด้านอาเซียนด้วยกันก
1: ็
0: จะเจอการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจีนเหมือนกัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะไปประเทศคู่ค้าของเรามากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
1: อย่างภาพรวมการส่งออกรถต่างๆที่ท่านบอกว่ามีการลดลงเนี่ยรถเป็นประเภทไหนบ้างครับท่านครับ
0: ก็รถลงโดยเฉพาะทางด้านรถกระบะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางเนี่ย 200,000 กัน1คัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะ
1: ครับ
0: กว่า 51% เนี่ยจะเป็นรถกระบะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ลดลงไปมากๆเลยทางด้านรถกระบะแล้วส่งไปทางตลาดออสเตรเลียก็เป็นรถกระบะแต่รถกระบะมันใช้ในเรื่องของการบรรทุก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจีนแต่รถยนต์นั่งเราก็ส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียค่อนข้างมากเหมือนกันอันนี้ก็จะลดลงมากครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของรถยนต์ EV กับไฮบริดตอนนี้เนี่ยที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่ต้องการของทางผู้บริโภคในส่วนนี้ค่ะมันจะแย่งส่วนแบ่งตลาดของรถสันดาปแบบถาวรเลยไหมคะในมุมมองของท่าน
0: ครับแย่งมาเยอะแล้วหลายปีแล้วนะ
2: ฮะ
0: โดยเฉพาะปีนี้เมื่อเกิดสงครามตะวันออกกลางเรือที่บรรทุกน้ำมันที่ส่งมาภาคเอเชียเราเนี่ยประมาณ 20% ส่งออกไม่ได้เพราะว่ามีการปิดช่องแคบของฮอร์มุซไง
1: คร
0: ับ ครับก็ทำให้ราคาน้ำมันนี่แพงขึ้นซึ่งสงครามเกิดขึ้น28กุมภาใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่เดือนมีนาเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดเลยอย่างครับอย่างเช่นแก๊สโซฮอลเคยเติมประมาณ29บาทกว่าขึ้นมาเป็น44บาทกว่า
1: ครับ
0: ในเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนมีนาคมปลายเดือนก็มีงานมอเตอร์โชว
2: ์
0: คงจำกันได้นะฮ
2: ะ
0: ยอดจองถล่มทลายเป็นประวัติการเลย 110,000 กว่าคัน
1: รถไฟฟ้า
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ฮะยอดจองทั้งหมด 110,000 กว่าคันแต่ว่ากว่า 50% เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ก็คือ 50,000 กว่าคัน
2: ครับ
0: ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
1: ก็ครึ่งต่อครึ่งเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการส่งมอบในเดือนมีนาคมถึงสูงมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในเดือนเมษาก็ยังสูงอยู่ตอนแรกก็นึกว่ายอดจองเลยคงจะไม่ใช่ของจริงปรากฏว่าของจริงครับ
1: ครับ
0: เพราะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่ไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก 18,000 กว่าคันครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามาก
1: จำนวนเยอะมาก
0: อันนี้เป็นของจริงเพราะว่าไปจดทะเบียนแล้วรถวิ่งบนท้องถนนแล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยก็เพราะราคาน้ำมันแพงขึ้น
1: ครับ
0: แต่ก็ทางด้านรถกระบะไฟฟ้าก็ มียอดจองเพิ่มขึ้นด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าประเทศไทยเราก็ผลิตรถยนต์กระบะแล้ว
1: ครับตัวรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่งผลกระทบต่อปัญหาในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับในมุมมองท่าน
0: ก็เราก็ส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะฮะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่เราส่งกระบะออกไปนะไปหลายๆแห่งในหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นถึงได้ว่าทางด้านส่งออกของเราเมื่อปีที่แล้วก็ยังดีอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางแล้วก็การแข่งขันจากประเทศจีนที่ประเทศออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้การส่งออกของเราปีนี้อาจจะพลาดเป้าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 950,000 คัน
1: ครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะท่านมองแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการส่งออกรถยนต์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือว่าอาจจะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่คะ
0: ก็ต้องติดตามฮะว่าการปิดช่องแคบของมุดจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ถ้าสงครามตะวันออกกลางจะจบลงไหม
2: ค่ะ
0: ก็ต้องรอดูอีกเท่าไหร่2เดือนใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแต่ยังไม่ถึง2เดือนเลยแค่เซ็นสัญญาไปอีก 2-3 วันก็เกิดสู้รบมาแล้ว
1: ค่ะกันอีกแล้ว
0: ก็คงต้องติดตามนะครับ
2: ค่ะ
0: ยังคิดว่าทางด้านพวกไฮบริดก
1: ็
0: จะมาเป็นตัวเลือกอันหนึ่งของทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังขาดเรื่องโครงสร้างพวกสถานีชาร์จที่ยังไม่ทั่วถึงใช่ไ
1: หมคร
0: ับและยังไม่เพียงพอเนี่ยในช่วงที่มีเทศกาลปีใหม่หรืออะไรเดินทางมากๆก
1: ็
0: จะทำให้บางพื้นที่ที่ว่าไม่ได้มีสถานีชาร์จแบตเตอรี่เยอะเนี่ยก็เกิดการแย่งกันขึ้น
2: คร
1: ับครับในมุมมอง
0: ของไฮบริดก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งครับ
1: ครับในมุมมองของท่านกับนโยบายของรัฐบาลครับที่มีการสนับสนุนในการใช้พลังงานสะอาดคือเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยให้กลายมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดเพิ่มมากขึ้นท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับนโยบายมันสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ไหมครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: และดีมากมากด้วยเพราะว่าเราไปเซ็นสัญญาที่ อะไรนะปารีสใช่ไหม
2: ครับ
0: ว่าจะต้องลดโลกร้อนไปกี่องศานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะเป็นคาร์บอนเป็นกลางนะแล้วก็คาร์บอนเป็นศูนย์ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: ย่ายตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางแนวโน้มของโลกเพราะมีหลายประเทศก็มีการประกาศแล้วใช่ไหมในปีเท่าไหร่ที่ว่าจะมีการยุติการขายรถที่ใช้น้ำมันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะเราเป็นฐานในการผลิตออกผลิตส่งออกของรถยนต์ตั้งแต่ต้นมาแล้วนะก็อยู่ในอันดับต้นๆไม่เกิน10อันดับของประเทศนะฮะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเขาห้ามไม่ให้ขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็จะตบทางด้านเรื่องของการส่งออกรถยนต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นถึงได้มีการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากมาเพื่อที่จะมีการตกลงกับผู้จำหน่ายที่นำเข้ามาเนี่ยให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าแต่ต่อไปก็อาจจะมีรถบรรทุกไฟฟ้าเพราะว่าในเมื่อตลาดคู่ค้าของเราหลายตลาดอย่างเช่นทางด้าน EU เขาก็จะมีเรื่องของ CBAM ใช่ไหมที่ว่าถ้าหากว่าสินค้าได้ส่งไปในประเทศยุโรปเนี่ยถ
1: ้
0: าหากว่ามีคาร์บอนเกินจากอัตราก็จะต้องโดนปรับนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในประเทศไทยการให้มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นก็จะช่วยลดเรื่องของการนำเข้าน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี้ก็เห็นแล้วว่าถ้าหากว่ามันไม่ขาดแคลนก็ยังดี
1: ครับ
0: แต่ว่าราคาสูงขึ้น
1: ครับ
0: เราก็จะเสียดุลการค้าเสียเงินตราต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าเราพึ่งตัวเองซึ่งทางด้านพวกโซลาร์เซลล์ เราก็มีฐานผลิตในประเทศไทยส
1: ่
0: งออกอยู่ในอันดับ4ของโลกด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ก็เราก็จะได้พึ่งตนเองได้มากขึ้นไม
1: ่
0: ต้องนำเข้าพวกน้ำมันต่างๆครับ
1: ครับนอกจากในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ท่านมองคือในเรื่องของการบรรจุแท่นชาร์จในแต่ละพื้นที่ที่เป็นปัญหาณตอนนี้ที่อยากจะให้รัฐบาลพัฒนาเพิ่มเติมท่านมองเรื่องอื่นเรื่องไหนบ้างไหมครับที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดที่เพิ่มเติมมากขึ้นครับ
0: ก็อย่างเช่นทางด้านรถกระบะเม
1: ื
0: ่อที่จะช่วยหนุนแล้วนะที่เราผลิตรถลงมาเมื่อ3ปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยเนี่ยก็ลดลงไปทางด้านการผลิตเนี่ย 300,000 กว่าคันหายไปจากการผลิตก็ทำให้พวกผู้ผลิตชิ้นส่วนของที่ใส่ในรถยนต์กระบะรวมทั้งพวกซัพพลายเชนเช่นโรงงานผลิตยางล้อพวกกระจกพวกเหล็กวิทยุเครื่องปรับอากาศก็ผลิตน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้รายได้เข้าลดลงรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยลงเพราะฉะน
1: ั้
0: นการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ใช้น้ำมันให้มากขึ้นใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะก็อยากจะให้ว่าให้ส่งเสริมเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเพ
1: ื่
0: อเราก็จะได้มีงานทำกันมากขึ้นใช่ไหมอย่างรถกระบะตอนนี้ทุกยี่ห้อก็สามารถใช้ B20
2: ครับ
0: ซึ่ง B20 ก็จะมีความสะอาดมากกว่าพวกน้ำมันดีเซล
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งแล้วก็ให้หนุนเรื่องของการผลิตที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเราให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้ามีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและใช้ชิ้นส่วนในการผลิตที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นก็จะเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเรานะคนไทยก็มีงานทำมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นจะได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะเดินทางมากขึ้นทานอาหารมากขึ้นเศรษฐกิจของเราก็จะได้เติบโตนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะฝากไว้ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ค่ะที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากในส่วนของกลุ่มที่คลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริงนะครับอย่างที่บอกคือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับจากรถยนต์ EV แล้วก็รถยนต์ไฮบริดที่จะมาทดแทนรถยนต์สันดาป
2: ครับ
1: ตรงนี้ท่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่ก็ยังกังวลในเรื่องของการเดินทางที่ต้องใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานและที่สำคัญคือปั๊มเนี่ยก็อย่างที่บอกแม้ว่าจะมีเยอะมากขึ้นแต่เพียงพอหรือเปล่าก
2: ับ
1: จำนวนการจดทะเบียนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้
2: น
1: อันนี้ก็ต้องไปคิดดูนะนะครับว่าจะต่อยอดหรือว่าจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับสำหรับโครงสร้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็กำลังมุ่งหน้าในการพัฒนาอยู
2: ่
1: เงินที่อยู่ในพรกเงินกู้นะครับกว่า200,000 ล้านบาทก็จะมาพัฒนาในส่วนนี้แหละนะครับต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้พอเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกคือท่านบอกว่าลดลง 66% เลยนะในเรื่องของการส่งออกรถนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังดีกว่าเมษายน 91%
2: ใช่
1: ไม่กี่คันเอง
2: แต่ปีนี้คือเจอหนักจริงเรื่องของตอนออกกลางเพราะว
1: ่
2: าเราส่งออกรถไปที่ตอนออกกลางก็มีเป็นส่วนแบ่งของตลาดเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะ
1: ครับ
2: ประเทศอื่นๆรอบนอกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในเร
1: ื่อง
2: ของการส่งออกนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวช่วงนี้เรามาสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลกันหน่อยไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้เริ่มสิทธิ์เป็นสิทธิ์ใหม่นะนะครับใครที่ใช้สิทธิ์หมดเดือนที่แล้วแล้วหรือว่าใครที่ใช้ไม่หมดก็แล้วแต่คุณจะไม่มีการทบมาในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ 1,000 บาทนะครับก็คือรัฐบาลก็จะมีการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับวันนี้จะเริ่มเรียกว่า 1,000 บาทนะคร
2: ับ
1: เป็นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่2แล้วของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเรียกว่าจะใช้จ่ายนะอย่าลืมไทยช่วยไทยพลัสน
2: ะ
1: วันนี้รัฐบาลออกให้ 60%
2: ใช่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าบางคนใช้หมดแต่อาทิตย์แรกนะ
1: คืออย่างผมเนี่ยคืออาจจะใช้หมดประมาณกลางๆเดือนแต่ว่าช่วงหลังๆพอมันหมดแล้วก็รู้สึกเคว้งนะ นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราก็จะอุ่นใจในการใช้แล้วก็เรากล้าที่จะตัดสินใจในการซื้อจากในการจ่ายอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอย่างผมเนี่ยใช้ทั้งรถไฟฟ้านะครับใช้ทั้งอาหารหรือว่าอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ใช้
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นการลดค่าของชีพของประชาชนได้จริงๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตือนแล้วนะว่าใครที่ไม่ได้ใช้ก็คือจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทบมาว
2: ัน
1: นี้ก็คือ 1,000 บาททั้งหมดนะครับจะไม่มียอดที่ค้างจ่ายสำหรับเดือนที่แล้วที่คุณไม่ได้ใช้นะครับจะไม่มีการใช้ก็เม็ดเงินในการสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยกว่า 40,000 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมานะคร
2: ับ
1: เดือนนี้ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะมีคนเริ่มใช้ไปแล้วต้องป่านใช้ยังเมื่อเช้านี
2: ้ยังเลยเนี่ยจะรายการเสร็จลงไปซื้อข้าวทาน
1: เหมือนกันนะครับจะไปซื้อข้าวทานแล้วก็เรียกว่าจะใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040แน่นอนนะครับก็อย่าลืมกันนะครับแจ้งเตือนคนที่อยู่รอบข้างด้วยรวมถึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับยังได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับสนับสนุนจากรัฐบาล 1,000 บาทอีก1เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่สำหรับในการผู้ที่ถือบัตรรายเดิมน
2: ะ
1: เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการพิจารณาใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงเกณฑ์หรือว่ามีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงวันที่17กรกฎาคม2569นี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อสำหรับกลุ่มผู้ที่จะเข้าเกณฑ์สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการคัดกรองในปี2569นี
2: ้
1: นะครับก็มารอติดตามว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับจะมีประกาศออกมากี่ท่านนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ไม่ได้มีการให้ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการสมมติว่ามีการประกาศออกมาแล้วยังมีการอุทธรณ์ได้อยู่
2: อุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคม
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ใครที่มีบัตรอยู่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่นนท์บอกคือที่ไม่ทบเนี่ยไม่ใช่เงินเราใน G Wallet นะคะคนละก้อนกันนะเง
1: ิน
2: เราที่เติมใน G Wallet คือยังอยู่แต่ว่าอันนี้คือในส่วนที่รัฐบาลนะคะมีการเติมให้ 1,000 บาทนะวันนี้เริ่มใช้กันได้นะคะสำหรับของเดือนกรกฎาคมนะคะอีก 1,000 บาทบางคนบอกอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วนะ
1: ใช่5วันก็ได้ เพราะว่าเป็น200ไง
2: ใช่
1: 1,000 บาทก็นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใช้ได้เท่าที่จำเป็นนะครับก็คือไม่ต้องใช้จ่ายถึงว่ามีสิทธิ์เท่าไหร่จะใช้ให้หมดม
2: ัน
1: ไม่ใช่คือประเด็นคือใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ประหยัดก็ดีนะเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะเกิดผลกระทบหลายอย่างนะครับก็เงินตรงนี้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ในไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก็ถือว่ามาช่วยเยียวยาในเรื่องของการลดค่าของชีพได้เยอะจริงๆนะครับ
2: ค่ะไปดูเรื่องของสเตียรอยด์เถื่อนกันหน่อยค่ะพี่รณัฐเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะเมื่อวานนี้พร้อมด้วยทางด้านคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตสเตียรอยด์เถื่อนนะคะเพื่อที่จะขายส่งไปในต่างประเทศนะคะภายในคอนโดย่านพัฒนาการค่ะก
1: ็
2: มีหลายท่านนะคะที่ร่วมแถลงด้วยเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ห่วงใยอย่างมากในเรื่องของสินค้าสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะคือบางคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะบางคนที
1: ่เป็นกล้ามใช่ไหม
2: เป็นกล้ามใช้สเตียรอยด์นะ
1: ให้กล้ามแบบใหญ
2: ่ฉีดใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ก็โดยเฉพาะกลุ่มของนักกีฬานะนักเพาะกายต่างๆหรือว่าบางคนที่เป็นประชาชนทั่วไปแต่ว่าอยากจะมีรูปร่างที
1: ่
2: ดีมีกล้ามเนื้อที่โตไวเนี่ย อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะตรงนี้ในการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่มันไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคนะคะก็อาจจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามอะไรก็ตามต่างๆที่มันมีส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งสคบ.บก.ปคบ.นะคะอย.ที่เขามีการนำข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกโจมโจมในแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพนะคะจากการบุกตรวจค้นเนี่ยครั้งนี้เจ้าหน้าที่นะคะร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเอาไว้มูลค่ากว่า50ล้านบาทนะคะยึดทั้งยาเม็ดของกลางนะคะกว่า1ล้าน8แสนชิ้นนะคะซึ่งตรงนี้ทางสคบ.เขาก็เข้ามาดูแลคุ้มครองนะคะหรือถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต่างๆไม่ตรงปกนะคะหรือได้รับผลกระทบจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะในเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะโทรไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าสายด่วนอย.ก็ได้นะคะสายด่วนอย1556หรือว่าสายด่วนปคบ1135นะคะโทรไปได้ทั้ง3เบอร์เลยถ้าหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการหรืออาจจะเป็นเบาะแสเรื่องของการโฆษณาเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยสเตียรอยที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้ามีการโฆษณาเกินจริงนะคะแจ้งเข้าไปได้เลยที่สายด่วนทั้ง3ที่พื้นที่เลยทั้ง3ที่เลยทั้งสคบ.อย.นะคะปคบ.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปจัดการตรงนี้ได้เพื่อที่จะได้รับความเป็นธรรมได้นะคะในการซื้อของสินค้าแล้วก็บริการค่ะ
1: อันตรายนะครับสเตียรอยด์อย่างหลายคนมองว่าอาจจะส่งผลได้เร็วคือบางทีเนี่ยเราใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเนี่ยก็เป็นผลที่ดีอยู
2: ่
1: แต่ถ้าสมมติเราใช้ผิดวิธีโดยที่ไม่ได้มีการกำกับควบคุมจากทางแพทย์โดยตรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตได้
2: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าคิดเองนะ
2: ถูกต้อง
1: อย่าคิดเองอย่าคิดว่าคนอื่นเขาทำ
2: จิตได้ไม่เป็นอะไร
1: ไม่ได้นะอย่างนี้คือส่งผลอันตรายต่อร่างกายแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยในอนาคตยาวนานที่มีการดำเนินชีวิตต่อไปของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อ
2: ถูก
1: อาจจะตกค้างในร่างกายเราหรือเปล่า
2: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอเวลาที่เขาจะพิจารณาใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเนี่ยมันเป็นบางเคสนะคะคือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแล้วก็เป็นจำนวนที่น้อยมากในการนำมาใช้นะคะฉะนั้นอย่างที่พี่นนท์บอกเลยคือควรจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอนะคะถ้าคุณหมอเป็นคนสั่งเนี่ยควบคุมโดสควบคุมอะไรก็ต่างๆให้มันปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าไปซื้อมาฉีดเองนะอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวมาทักทายแฟนรายการหน่อยน้องปานนะครับทักทายแฟนรายการบันทึกสถานการณ์หน่อยนะครับทักทายมาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับช่วงท้ายๆรายการก็โอ้โหหลากหลายคอมเมนต์ขึ้นมานะครับคุณทองพูนบอกว่าทันโลกทันเหตุการณ์ขอชื่นชมครับ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่สุพิชบอกว่าสวัสดีครับนะครับรวมถึงพี่สุเทศด้วยนะครับบอกสวัสดีครับน้องตัวนั้นน้องสายปานก็ติดตามบอลโลกด้วยนะมีการส่งสติกเกอร์บอลโลกมาโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอลโลกใครเชียร์ทีมไหนนะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นมากขึ้นนะครับส่วนพี่พยอมนะครับบอกวันนี้ที่ SCG เขาวงสระบุรีนะครับมีการทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่ดาราวันคุณสุชินนะครับคุณรุ่งนิรันนะครับพี่พิสมัยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับบอกว่าเป็นสาระดีๆเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่รจนาเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะนะครับคุณพี่กุลคุณสิริวันคุณต้นอานนท์นะครับทักทายคุณสายป่านเข้ามาด้วย
2: สวัสดีค่ะ
1: นะครับไม่ทักไม่ทักทายเพื่อนโดนัทบ้าง นะครับคุณอัชราด้วยนะครับแล้วก็นมัสการพระรุ่งขติยะอังกุลกุลด้วยนะครับหลากหลายช่องทางนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงท้ายของรายการไปพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวกันหน่อยนะครับมีการประกาศออกมาแล้วนะครับพบความรุนแรงในครอบครัวเมื่อวานนี้ทางครม.มีการรับทราบรายงานนะครับจากทางคุณพัฒรัต นะครับคุณพัฒดารัตน์ร้อยเอกหญิงพัฒดารักษ์ทองสรวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์กว่า 24,243 ครั้งนะที่เป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็เกิดขึ้นในบ้านพักนะครับสำหรับความรุนแรงในครอบครัวตอนนี้ทางกระทรวงพม.เองมีการออกมาตรการเสนอการจัดทำฐานข้อมูลความรุนแรงระดับประเทศและก็เตรียมบรรจุเนื้อหาป้องกันความรุนแรงในครอบครัวไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นการบังคับใช้นะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังทักษะในการลดความขัดแย้งให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยในครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าครอบครัวเราเนี่ยมีการรุนแรงเกิดขึ้น มันก็จะส่งผลในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของเด็กในการใช้ชีวิตในสังคมด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลก็มุ่งเน้นในการพัฒนาต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานนะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% ดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
5: อุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
11: นายธีรภาพ ปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนางหมายเลขโทรศัพท์095690065วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
12: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: ให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวัง

ประเทศไทยดินแดนที่ความสมบูรณ์ของสายน้ำคือสายเลือดหลักของคนไทยมาอย่างยาวนานจากแหล่งน้ำจืดทั่วทุกภูมิภาคสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่สัตว์น้ำคือแหล่งโปรตีนที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตาม5นโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนและปรับตัวสู่เวทีโลกกรมประมงมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิด Fisheries Connect for Sustainability ที่พร้อมเชื่อมโยงภาคการประมงไทยทั้งระบบสู่ความยั่งยืนดึงกลยุทธ์สร้างพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานร่วมบริหารจัดการทรัพยากร

0: ที่มีการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจของการดำเนินงานโดยมีนางทิติพรลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเป็นผู้นำองค์กรมีรองอธิบดีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจราชการกรมหน่วยงานส่วนกลางตามภารกิจแบ่งเป็น4กลุ่มภารกิจดังนี้กลุ่มบริหารทรัพยากรจัดการประมงศึกษาวิจัยและทดลองด้านชีววิทยาประมงเพื่อวางมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำทั้งในแหล่งน้ำจืดทะเลและชายฝั่งควบคุมและกำกับการทำประมงทั้งในและนอกหน้าน้ำไทยป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายประกอบด้วย6หน่วยงานกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนเกษตรกรพัฒนาเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์วิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำพัฒนาสุขภาพและระบบป้องกันโรคสัตว์น้ำรวมไปถึงการส่งเสริมองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรประกอบด้วย5หน่วยงานกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและตรวจสอบย้อนกลับพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตพัฒนาและบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงประกอบด้วย3หน่วยงานกลุ่มนโยบายและการบริหารขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรวางแผนยุทธศาสตร์นโยบายและงบประมาณติดตามประเมินผลดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและงานอำนวยการทั่วไปประกอบด้วย10หน่วยงานนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานประมงจังหวัด76จังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอ538อำเภอขับเคลื่อนการดำเนินงานและเป็นหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ภายใต้ความท้าทายของโลกยุคใหม่กรมประมงไม่เคยหยุดนิ่งเรามุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกรมประมงมุ่งมั่นบริการบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากและประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการเกษตรอินดี้เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:10 นถึงเวลา 10:00 นออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz วันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569พบกับกระผมนายกลันวณิชาชีวะนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรีรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีสาระดีๆมานำเสนอให้ท่านฟังทุกท่านมากมายเลยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยครับเรื่องที่1 นะครับกรมประมงแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังและพร้อมรับมือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนตามแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับในระยะแรกนะครับระยะที่1ก่อนเกิดภัยเกษตรกรผู้พอเลี้ยงควรเตรียมความพร้อมดังนี้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าทบ.1 นะครับให้เป็นปัจจุบันโดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ก่อนฤดูน้ำหลากปรับปรุงและเสริมคันบ่อให้สูงพอหรือสูงกว่าปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมาขุดลอกตะกอนดินในร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกควบคุมและรักษาระดับน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีปริมาณ2/3ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงมันตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอหากพบสัตว์น้ำป่วยให้รีบหาสาเหตุทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดการสูญเสียมากที่สุดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นอวนเครื่องสูบน้ำเครื่องเพิ่มออกซิเจนยาปฏิชีวนะและสารเคมีไว้ให้พร้อมในกรณีเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังควรหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของกระชังอยู่เสมอถัดมาระยะที่2นะครับขณะเกิดภัยกรมประมงนะครับกำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต ติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงจระเข้ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยและติดตามเฝ้าระวังไม่ให้จระเข้หลุดลอดสู่แหล่งน้ำจัดเตรียมทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำอวนและกระชังมาช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีจัดเตรียมเรือตรวจการประมงรถยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรครับและระยะที่3นะครับหลังเกิดภัยเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงอำเภอหรือสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยได้ทันทีครับ
0: หน้าฝนนี้ต้องระวังกรมประมงออกเตือนเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับมืออุทกภัยปี2559มีอะไรต้องรู้บ้างมาดูกันค่ะเริ่มที่ก่อนเกิดภัยรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรืออัปเดตรวมทั้งวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อนน้ำหลากและเสริมคันบ่อให้สูงเตรียมไว้เลยค่ะช่วงขณะเกิดภัยไม่ต้องห่วงกรมประมงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะฟาร์มจระเข้และเตรียมเครื่องมือช่วยเหลือได้ทันทีและหลังเกิดภัยใครที่ขึ้นทะเบียนไว้สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่สำนักงานประมงอำเภอหรือจังหวัดได้ทันทีรายละเอียดเพิ่มเติมกดหยุดคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอไปอ่านกันได้เลยค่ะกรมประมงห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทุกคนขอให้พื้นที่ของทุกคนปลอดภัยผ่านหน้าฝนนี้ไปด้วยกันนะคะ
1: ถัดมาเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนนะครับเอ้ก็จะมีวิธีการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็เริ่มมีฝนตกแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะครับส่งผลให้คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอุณหภูมินะครับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่า pH นะครับความเค็มและความขุ่นนะครับซึ่งกระทบต่อสุขภาพของสัตว์น้ำนะครับทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันเกิดความเครียดอ่อนแอและเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่ายหรืออาจตายได้อย่างฉับพลันนะครับสำหรับโรคสัตว์น้ำที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนนี้นะครับแล้วก็เกษตรกรควรเฝ้าระวังนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่กลุ่มที่1นะครับโรคที่เกิดจากปรสิตนะครับที่พบได้ในปลาเช่นเห็บระฆังนะครับปลิงไสแล้วก็หมัดปลานะครับซึ่งจะทำให้ปลามีอาการผิดปกติเช่นซึมนะครับไม่กินอาหารว่ายน้ำทุรนทุรายนะครับแล้วก็ลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำกระพุ้งแก้มจะเปิดปิดเร็วกว่าปกติผอมขับเมื่อออกมามากนะครับมีแผลเลือดออกที่ลำตัวเป็นต้นซึ่งสามารถกำจัดปรสิตในปลาได้โดยการใช้ฟอร์มาลีนนะครับ 25-50 มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ1ตันแช่ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำการใส่ฟอร์มาลีนซ้ำ 2-3 ครั้งนะครับหรือใช้ด่างทับทิม 1-2 กรัมต่อน้ำ1ตันในการรักษาปรสิตสัตว์น้ำครับถัดมาในกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้แก่โรคแผลตามลำตัวนะครับโรคตัวด่างพบได้ในปลาและเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Aeromonas vibrio นะครับ Edwardsella Flavobacterium เป็นต้นนะครับซึ่งจะทำให้ปลามีอาการซึมมีแผลที่ลำตัวไม่กินอาหารตกเลือดที่ลำตัวและครีบนะครับตัวด่างขาวที่ลำตัวมีสีซีดหรือเข้มผิดปกติและจะทยอยตายเรื่อยๆนะครับถ้าปลาขนาดเล็กนะครับอาจจะมีการตายที่สูงมากหากพบปลามีอาการดังกล่าวนะครับควรนำมาตรวจวินิจฉัยโรคนะครับเพื่อตรวจสอบหาชนิดของแบคทีเรียและผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพให้เหมาะสมกับชนิดของแบคทีเรียก่อนการนำยาไปใช้เพื่อยับยั้งการเกิดโรคนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อดื้อยาได้ถัดมาครับในกลุ่มที่3นะครับโรคไวรัสนะครับเช่นโรคTILV นะครับพบเกิดขึ้นในปลาจากเชื้อไวรัสชื่อทิลาเปียเล็กไวรัสนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเชื้อ TILV เนี่ยครับจะทำให้ปลามีอาการผิดปกตินะครับเช่นสีตัวมีสีเข้มนะครับหรือสีผิดปกติว่ายน้ำผิดปกติมีแผลที่ลำตัวนะครับแล้วก็มีอัตราการตายที่สูงมากโดยจะเกิดขึ้นในพวกปลานิลนะครับนอกจากนี้ยังมีไวรัสอีกหลายชนิดครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในกุ้งขาวและกุ้งกล้ามกรามโดยสัตว์น้ำที่ได้รับเชื้อไวรัสนะครับจะมีอาการแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเชื้อแต่อาการโดยรวมนะครับคือจะไม่กินอาหารมีอัตราการตายที่สูงครับแล้วก็ การป่วยด้วยเชื้อไวรัสในปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและสารเคมีเกษตรกรจึงควรป้องกันนะครับและก็ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีและมีความปลอดภัยทางชีวภาพครับเพื่อลดอัตราความเสี่ยงและช่องทางในการรับเชื้อครับสุดท้ายครับในกลุ่มที่4ครับจะเป็นอาการน็อกน้ำนะครับส่วนใหญ่พบเกิดขึ้นในปลานะครับเนื่องจากคุณภาพของน้ำเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับเช่นอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับออกซิเจนต่ำความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่า pH นะครับสูงหรือต่ำจนเกินไปก็จะภาวะที่ฝนตกนะครับช้าล้างความเป็นกรดลงจากดินนะครับสู่น้ำและความขุ่นในน้ำมากขึ้นนะครับหรือมีตะกอนแขวนลอยในน้ำสูงเป็นต้นทำให้ปลาเนี่ยมีอาการลอยหัวนะครับเปิดปิดกระพุ้งแก้มเร็วกว่าปกติเนื่องจากว่าเป็นภาวะที่เขาขาดออกซิเจนนะครับหรือตะกอนในน้ำที่ไปทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกเนี่ยลดลงจึงทำให้ปลาตายอย่างกระทันหันโรคนี้จะไม่มีทางรักษานะครับแต่เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้นอกจากนี้นะครับผู้เลี้ยงนะครับควรหมั่นสังเกตอาการลักษณะของปลานะครับและพฤติกรรมของสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอเช่นการเกิดบาดแผลบริเวณผิวหนังนะครับการหายใจถี่ขึ้นการรวมกลุ่มของปลาตามขอบบ่อนะครับการกินอาหารน้อยลงเพื่อให้สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตายของสัตว์น้ำได้ครับถัดมาเป็นเรื่องที่3ครับฤดูน้ำแดงปี2569นางทิติพรเหลาประเสริฐนะครับอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงมีการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่

ออกประกาศกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขการทำการประมงให้มีความเหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่และมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ถึง30พฤศจิกายน2572เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการติดตามและประเมินผลทางวิชาการเนื่องจากการศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะยาวจะช่วยให้เห็นถึงแนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปจากการประเมินผลสำเร็จของมาตรการในปี2568โดยรวบรวมตัวอย่างปลาเพศเมียที่มีการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะสมบูรณ์เพศครอบคลุมปลาทั้งหมด155ชนิดในพื้นที่60แหล่งน้ำ40จังหวัด18ลุ่มน้ำทั่วประเทศสำหรับประเมินช่วงเวลาหลักในการสืบพันธุ์ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนและประสิทธิภาพของการประกาศใช้มาตรการพบว่าปลาน้ำจืดมีระยะเวลาของการสืบพันธุ์เด่นชัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนสิงหาคมโดยสูงสุดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งพบปลามีระยะเข้าสู่ช่วงวางไข่สูงถึง124ชนิดและมีค่าความเข้มของช่วงสืบพันธุ์หลักอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาในการสืบพันธุ์มิได้จำกัดเฉพาะต้นฤดูฝนแต่ต่อเนื่องยาวไปจนถึงปลายฤดูฝนด้วยประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญานะครับประจำเดือนเมษายน2569มีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะปกติจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนนะครับจากนั้นจะมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและจะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงปลายปี2569อีกทั้งยังมีอิทธิพลของมรสุมในช่วงต้นฤดูฝนนะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าในภาพรวมของประเทศจากข้อมูลข้างต้นครับจึงแสดงให้เห็นว่ากรอบมาตรการดังกล่าวนะครับยังควรมุ่งเน้นการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงต้นถึงช่วงกลางฤดูฝนเป็นสำคัญดังนั้นนะครับกรมประมงจึงยังคงกำหนดพื้นที่และระยะเวลารวมถึงเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้เป็นไปตามมาตรการเดิมนะครับซึ่งแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกเป็น3ระยะตามความเหมาะสมของระบบนิเวศแต่ละพื้นที่โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนะครับทำการประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพลุและลำน้ำสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชนตามห่วงเวลาและพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับโดยจังหวัดชลบุรีนะครับถูกจัดอยู่ในระยะที่2มีกำหนดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคมของทุกปีในพื้นที่นี้นะครับจะประกอบไปด้วย39จังหวัดได้แก่จังหวัดหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์เพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสุพรรณบุรีสระบุรีนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเว้นแต่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับให้อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาตามระยะที่1ครับโดยมีเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงที่อนุญาตให้สามารถทำการประมงได้ดังนี้ 1. เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2. นะครับตะแกรง

หวิงช้อนยอหรือชะนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีการประดาไม่เลี้ยงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไป3ฉมวกสุ่มและซ่อม4นะครับไซตุ้มอีจู้และลัน5นะครับแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่า3เมตรในกรณีที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดมาตรการอนุรักษ์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยห้ามทำการประมงที่ใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งถึงห้าที่เข้มงวดกว่าให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนั้นทั้งนี้การทำการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการของทางราชการซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายหรือเพื่อเป็นการช่วยชีวิตของสัตว์น้ำโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงหรือภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงครับอันหนึ่งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสามารถออกประกาศกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงไว้เป็นอย่างอื่นได้โดยเสนอขอใช้อำนาจจากอธิบดีกรมประมงทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศมาตรา70แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงครับอธิบดีกรมประมงนะครับได้กล่าวในตอนท้ายว่ากรมประมงขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยดีเสมอมาและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงด้วยการงดใช้เครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนตามธรรมชาติทั้งนี้กรมประมงพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวคิด Fishery Connect for Sustainability ในการฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประมงชาวไทยต่อไปครับถัดมาเรื่องที่4ครับเป็นประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรีนะครับตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดนะครับตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำฉบับที่2พ.ศ. 2566ลงวันที่26มิถุนายน2566นะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนนะครับต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงนะครับแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าโดยในปัจจุบันนะครับเราได้มีการปักธงสีแดงนะครับเป็นการบอกอาณาเขตของพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวนะครับโดยห้ามให้ทุกคนนะครับเข้ามาทำการจับสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับในฤดูน้ำแดงนะครับโดยตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะห้ามหาสัตว์น้ำทุกชนิดเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือของทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับครับถัดไปเป็นเรื่องที่5นะครับสำหรับวันนี้เต้ก็มีคลิปวิธีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันครับ

0: ปลาช่อนถือเป็นอีกหนึ่งชนิดปลาที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งน้ำจืดด้วยคุณสมบัติที่มีความอดทนสูงทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศแม้บางครั้งน้ำในคลองแห้งกลางปลาช่อนยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อมีฝนปล่อยมาเพียงนิดก็จะเป็นการชุบชีวิตปลาช่อนให้พร้อมที่จะแหวกว่ายและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติด้วยเหตุที่ปลาช่อนจึงเป็นที่นิยมในการรับประทานแก่คนไทยทั่วประเทศและทำให้ปลาช่อนกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งครับไปทำความรู้จักปลาช่อนให้มากกว่านี้กันนะครับปลาช่อนเป็นปลามีเกล็ดมีขนาดใหญ่ลำตัวอ้วนกลมยาวเรียวท่อนหางแบนข้างหัวแบนลงปากกว้างมากมีฟันซี่เล็กๆอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้างคลีบแข็งคลีบหลังและคลีบก้นยาวเกือบถึงโคนหางคลีบหางกลมลำตัวส่วนหลังมีสีดำท้องสีขาวด้านข้างลำตัวมีลายพาดเฉียงมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจปลาช่อนสามารถเคลื่อนไหวไปบนบกหรือฝังตัวอยู่ในโคลนได้เป็นเวลานานๆกินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นอาหารปกติแล้วปลาช่อนอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปในฤดูฝนปลาช่อนจะขึ้นไปหาอาหารและวางไข่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาสามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปีและจะอาศัยวางไข่ในแหล่งน้ำนิ่งความลึกของน้ำประมาณ 30-100 เซนติเมตรโดยปลาช่อนตัวผู้จะสร้างรังจากหญ้าหรือพันไม้น้ำและจะปกป้องดูแลจนกระทั่งไข่ฟักเป็นตัวและพ่อแม่ปลายังคงดูแลลูกน้อยจนกว่าลูกปลาจะมีขนาด 2-3 เซนติเมตรจึงสามารถแยกตัวออกไปหากินเองตามลำพังได้ซึ่งระยะนี้เรียกว่าลูกคลอกหรือลูกชักคลอกอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงและทะเลสาบน้ำจืดแต่ในสภาพปัจจุบันการประมงน้ำจืดมีมากมายหลากหลายรูปแบบจนเรียกได้ว่าทำเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติไปแล้วการเลี้ยงปลาช่อนจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโดยการนำลูกปลาที่รวบรวมได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติและจากการเพาะขยายพันธุ์มาเลี้ยงให้เป็นปลาโตขนาดตลาดต้องการต่อไป
1: คือปกติในปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่นิยมบริโภคของคนทั่วไปนะฮะทั้งทุกภาคเลยนะฮะแต่นี้ว่าการเลี้ยงเนี่ยจะไปเน้นหนักอยู่ในภาคกลางเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของลูกพันธุ์เนี่ยจะต้องไปจับจากธรรมชาตินะครับอย่างเดียวยังไม่มีการเพาะพันธุ์ได้นะฮะแล้วก็เรื่องอาหารซึ่งต้องใช้ปลาเป็ดต้องเอามาจากทะเลนะฮะนั้นภาคกลางซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยก็จะสามารถทำได้แต่นี้ว่าในภาคอีสานเนี่ยซึ่งห่างทะเลเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเลี้ยงปลาช่อนได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมลูกปลาช่อนได้เพราะว่าเราในภาคอีสานเนี่ยไม่มีแหล่งที่น้ำท่วมที่จะสามารถช้อนลูกปลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของกรมประมงนะครับที่ว่าเราจะต้องทำปลาทุกชนิดเนี่ยให้สามารถให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเลี้ยงได้เท่าเทียมกันนะครับในทุกภาคมีโครงการนะครับตั้งแต่เก่าแล้วเนี่ยปีประมาณปี2544นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมอยู่ที่ฐานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็คิดค้นเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาช่อนขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นทำสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับจะว่าเป็นครั้งแรกของประเทศหรือของโลกก็ได้นะฮะเราสามารถผลิตลูกปลาช่อนเนี่ยได้จำนวนมากนะฮะพอการเลี้ยงนะครับทำสามารถจะผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรได้ครับผมก็เลยเอาเทคโนโลยีตรงนั้นน่ะนะฮะแล้วพันธุ์ปลาเนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อในภาคอีสานโดยความคิดของผมนะฮะแล้วก็ของผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีความมองเห็นนะครับว่าในภาคอีสานเราเนี่ยพันธุ์ปลาช่อนเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับแต่ก็ยังจับจากธรรมชาติอย่างเดียวนะฮะแล้วปีนึงก็อาจจะได้ปีละครั้งจากการที่จับปลาในฤดูที่น้ำแห้งนะครับแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็เลยตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะว่าจะเอาเทคโนโลยีของที่กรมประมงความสำเร็จเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปลาช่อนที่เพาะได้เนี่ยก็จะแตกต่างจากปลาช่อนธรรมชาติที่เลี้ยงอยู่ในภาคกลางคือว่าสามารถจะกินอาหารเม็ดได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นในเรื่องของอาหารในเรื่องของลูกพันธุ์เนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับเรื่องลูกพันธุ์เนี่ยเราก็สามารถที่ผลิตได้ที่ศูนย์ละเอ็ดในภาคอีสานเราได้อย่างจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็เรื่องอาหารนะ อาหารเนี่ยที่ต้องใช้ปลาเป็ดมาแต่เดิมเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดนะฮะปลาช่อนที่เราเลี้ยงเนี่ยกินอาหารเม็ดได้เพราะฉะนั้นอาหารเม็ดเนี่ยก็มันก็จะเหมือนปลาทั่วไปนะครับปลาตะเพียนปลานิลปลาต่างๆเนี่ย
0: ในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ต้องเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับบ่อกักเก็บและชินกับการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดเมื่อปลามีอายุได้ 6-8 เดือนถือว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมต่อการผสมพันธุ์แล้วจึงคัดพ่อแม่พันธุ์ปลามาเพื่อทำการฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการผสมพันธุ์ให้เกิดการฟักไข่หลังจากปลาวางไข่ต้องแยกไข่ออกมาฟักในถังไฟเบอร์กลาสเมื่อไข่ฟักเป็นตัวต้องนำมาทำการอนุบาลเบื้องต้นก่อน 2-3 วันก่อนนำไปอนุบาลในบ่อดินระหว่างทำการอนุบาลลูกปลาในบ่อดินนั้นต้องเสริมไรแดงให้เพียงพอกับจำนวนลูกปลาด้วยจากนั้นก็ดูแลปลาอย่าให้ติดโรคให้อาหารและหมั่นเปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอปลาช่อนก็จะเจริญเติบโตและเป็นผลผลิตที่น่าพอใจแก่เกษตรกรต่อไปครับปลาช่อนเป็นปลาที่มีรสชาติดีอีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบจึงมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทำให้แนวโน้มการตลาดดีสามารถส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศจังหวัดสุพรรณบุรีจัดว่าเป็นแหล่งเลี้ยงและส่งจำหน่ายปลาช่อนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยส่งไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอื่นๆในแต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการปลาช่อนที่มีน้ำหนักแตกต่างกันไปตามความนิยมบริโภคทางผู้จัดส่งสามารถขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกทั่วประเทศ
1: ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทำแล้วนะฮะแล้วก็สำเร็จผลิตลูกปลาได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 ตัวนะฮะแล้วก็จำหน่ายไปให้ชาวบ้านชาวบ้านก็นับว่าเป็นที่ตื่นตัวมากนะฮะเพราะว่าเป็นที่แปลกใจเป็นที่สงสัยนะฮะปลาช่อนเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อได้ตามแหล่งของหน่วยงานในราชการได้นะฮะหรือว่าสามารถที่นำไปเลี้ยงด้วยตัวเองได้นะครับตอนนี้ก็มียอดจำหน่ายมาเยอะฮะแล้วเราก็เตรียมเป้าหมายที่จะผลิตเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วจำนวนมากครับก็จะขอแนะนำนะว่าปัจจุบันเราเนี่ยกรมประมงเราเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะว่าเรื่องในการเพาะลูกพันธุ์ปลาช่อนนะฮะเราสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากตามความต้องการนะฮะอยากได้เท่าไหร่เนี่ยสั่งจองเราได้นะฮะก็ฝากไว้นะฮะว่าหน่วยงานกรมประมงเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะสามารถจะดำรงพันธุ์ปลาช่อนให้สามารถที่จะเลี้ยงกันในเชิงเศรษฐกิจเยอะๆนะฮะหรือว่าเชิงเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็ได้ครับ
0: สำหรับท่านที่สนใจอยากจะสร้างรายได้ด้วยการทำธุรกิจเพาะพันธุ์ปลาช่อนต้องทำความเข้าใจว่าปลาช่อนเป็นปลาเนื้อและกินจุจึงจำเป็นต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงการเลี้ยงอาหารสำหรับปลาช่อนหากใช้ปลาทะเลหรืออาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำซึ่งมีราคาสูงก็จะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วยสามารถลดต้นทุนด้วยการให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดแต่ด้วยผู้เลี้ยงยังมีจำนวนไม่มากนักจึงทำให้ไม่มีผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับเลี้ยงปลาช่อนโดยเฉพาะต้องให้อาหารเม็ดสำหรับปลาดุกหรือปลาชนิดอื่นที่มีในท้องตลาดแทนจะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงปลาช่อนยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุดของธุรกิจที่เกษตรกรทั่วไปสามารถเลือกทำได้เนื่องจากต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและอาศัยพื้นที่ที่มีน้ำและอาหารเพียงพอจึงมีผู้เลี้ยงจำนวนน้อยและต่อไปหากความต้องการปลาช่อนมีปริมาณที่สูงมากกว่าผลผลิตจากการเพาะพันธุ์จะทำให้เกิดการขาดแคลนซึ่งตามปกติปลาช่อนนั้นเป็นปลาที่มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำจืดและสามารถวางขายได้ตลอดทั้งปีด้วยเราเพียงแต่ช่วยกันดูแลรักษาน้ำไม่ให้เกิดความเน่าเสียและไม่จับปลาในฤดูวางไข่หรือทำการประมงแบบผิดวิธีก็จะเป็นการช่วยเพาะพันธุ์ปลาตามแบบฉบับของธรรมชาติได้ครับ
2: ครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการเพาะพันธุ์ปลาช่อนนะครับสำหรับท่านใดที่อยากทดลองเพาะพันธุ์นะครับก็สามารถศึกษาตามคลิปดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติดูหากท่านใดนะครับต้องการคำปรึกษาในเรื่องของวิธีการเพาะพันธุ์การคำนวณฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับในการฉีดเพื่อกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์ให้วางไข่นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรีโทร038 341 166อีกครั้งนะครับ 0383411666ในวันเวลาราชการได้เลยนะครับครับแล้วก็สำหรับถัดมานะครับได้นำมาฝากกันอีกเช่นเคยครับกับรายการปลาสวยงามรวยข้ามโลกครับสำหรับวันนี้เป็นตอนการเพาะพันธุ์ปลาเทวดานะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ

0: แล้วนะคะกับรายการปลาสวยงามรวยข้ามโลกพาร์ทนี้มาทำตามสัญญาเราจะพาไปดูการเพาะพันธุ์ปลาเทวดาแต่ก่อนจะไปดูการเพาะพันธุ์นั้นเราไปทำความรู้จักกับปลาเทวดากันก่อนค่ะปลาเทวดามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้มีลำตัวแบบแบนข้างความกว้างและความยาวของลำตัวมีความยาวเกือบเท่ากันครีบหลังและครีบก้นแผ่ขยายออกและค่อนไปทางหางครีบท้องมีลักษณะเป็นเส้นยาวตากลมโตปากขนาดเล็กปลาเทวดามีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเทวดาม้าลายเทวดาหินอ่อนเทวดาแพตตินัมเป็นปลาที่มีพฤติกรรมรักสงบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงในถิ่นที่มีพืชพันธุ์ไม้น้ำขึ้นหนาแน่นยกเว้นเมื่อจะแพร่พันธุ์วางไข่และจะแยกตัวออกไปเป็นคู่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆในตู้เดียวกันได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าการดูแลเอาใจใส่ไม่ดีถ้าน้ำในตู้เสียหรือผิดปกติไปปลาเทวดาก็จะแสดงอาการไม่ปกติทันทีปลาเทวดาได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศทั้งในแถบเอเชียยุโรปอเมริกามูลค่าการส่งออกปีละประมาณ4ล้านบาทขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลาเทวดานำปลาที่มีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไปทั้งเพศผู้และเพศเมียปล่อยเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือเลี้ยงในตู้กระจกมีการให้ออกซิเจนและให้อาหารวันละ2มื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปสลับกับอาร์ทิเมียเต็มวัยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก3วันคัดปลาเพศผู้และเมียที่มีความสมบูรณ์อายุ 6-8 เดือนขึ้นไปปลาเพศผู้มีส่วนหัวโหนกนูนกว่าเพศเมียและมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียติ่งเพศผู้จะมีลักษณะเล็กเกรียวแหลมยื่นออกมาส่วนติ่งเพศเมียจะใหญ่ป้านทู่และยื่นออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่อปลาพร้อมผสมพันธุ์วางไข่เพาะขยายพันธุ์ในตู้เลี้ยงขนาด12นิ้วอาจวางวัตถุพวกกระเบื้องหรือภาชนะให้ปลาวางไข่อัตราส่วนการปล่อยเพศผู้ต่อเพศเมีย1ต่อ1จำนวน1คู่มันคอยสังเกตปลาบางคู่เมื่อเราปล่อยลงไปแล้วหากไม่มีการวางไข่ให้เปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์เนื่องจากบางทีปลาไม่จับคู่กันระยะเวลาในการวางไข่ 1-2 วันปลา1ตัวจะให้ไข่ประมาณ 100-200 ฟองลักษณะไข่เป็นไข่จมติดวัตถุสีเหลืองใสเมื่อปลาไข่แล้วให้แยกพ่อแม่พันธุ์ออกจากตู้เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อแม่พันธุ์กินไข่จากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 2-3 วันอัตราการรอด 70-80% ปลาเทวดาสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีสามารถอนุบาลในตู้ฟักต่อได้โดย 3-4 วันแรกงดให้อาหารปลาเนื่องจากปลาจะได้รับอาหารจากถุงไข่แดงเมื่อถุงไข่แดงยุบเริ่มให้อาร์ทิเมียแรกฟักเป็นเวลา7วันเมื่อมีอายุ 2-3 สัปดาห์สามารถให้ไรแดงสลับกับอาหารเม็ดขนาดเล็กเมื่ออายุ2เดือนให้อาหารเม็ดโปรตีนสูงและสามารถปล่อยลงในบ่อดินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นการเลี้ยงสามารถเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือในตู้ที่มีขนาดใหญ่ปลาเทวดาสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆได้ดีแต่ต้องมีขนาดไม่เล็กเกินไปจนปลาเทวดาทำอันตรายได้โดยปกติปลาเทวดามีนิสัยรักสงบและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงการให้อาหารสามารถให้ไรแดงอาร์ทิเมียตัวเต็มวัยและอาหารเม็ดสำเร็จรูปได
1: ้ปลาเทวดานะคะได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะและตอนนี้ก็มีตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศและก็ตลาดต่างประเทศนะคะการเลี้ยงก็ไม่ยากค่ะเป็นปลาที่รักสงบนะคะสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นปลาเรนโบว์นะคะก็จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะถ้าเลี้ยงในตู้เนี่ยก็ต้องมีการใช้ออกซิเจนช่วยนะคะแต่ว่าถ้านำไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรืออ่างที่มีพันธุ์แม่น้ำช่วยเนี่ยก็จะปล่อยบางๆนะคะอย่าปล่อยแน่นเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะเพาะเลี้ยงนะคะเพาะพันธุ์ปลาเทวดานะคะปลาเทวดาก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามร้านจำหน่ายปลาสวยงามทั่วไปหรือว่าที่ศูนย์ของเรานะคะก็จะมีปลาเทวดาหลากหลายสายพันธุ์ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนะคะไปซื้อหรือว่ามาเอาที่นี่ได้ที่นี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะคะสำหรับปลาเทวดานะคะก็ยังเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้ก็เป็นปลาที่มีหลากหลายสายพันธุ์หลายชนิดทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าตลาดเราต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละประเทศมีความต้องการหรือว่านิยมปลาสายปลาเทวดาสายพันธุ์ชนิดไหนนะคะเกษตรกรก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลด้านตลาดนิดนึงนะคะก่อนที่จะเอาสายพันธุ์นั้นมาเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะป้อนตลาดสู่ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายนะคะ
0: ำหรับมือใหม่อาจจะมีความกังวลกันอยู่บ้างใช่ไหมคะว่าจะรอดไหมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการเพาะพันธุ์ปลาเทวดาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่และความขยันในการดูแลปลามันคอยสังเกตปลาอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ปลาที่เรารักก็จะสามารถอยู่กับเราได้ไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: สำหรับปลาเรนโบว์สองสีนะคะก็เป็นปลาอีกชนิดนึงนะคะที่ทางศูนย์ถ่ายทอดของเราสามารถเพาะพันธุ์ได้นะคะปลาชนิดนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในแถบยุโรปนะคะแถบอเมริกานะคะ
2: ครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอสอนการเพาะพันธุ์ปลาเทวดานะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปสอนเพาะพันธุ์ปลาสวยงามชนิดไหนนะครับก็ไว้คอยติดตามรับชมกันนะครับก็จะมีมาฝากกันในทุกครั้งที่เต้มาจัดรายการนะครับและสุดท้ายครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีขอเชิญทุกท่านนะครับเที่ยวงานชลบุรีแฟร์นวัตกรรมเกษตรสู่อนาคตมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองชลนะครับในวันที่28มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับภายในงานนะครับท่านจะได้พบกับกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาหารและการเกษตรกิจกรรมแจกพันธุ์พืชและเมล็ดผักนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษครับกิจกรรมช็อปลุ้นโชคภายในงานเป็นประจำทุกวันนะครับจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีนะครับก็เชิญชวนทุกท่านให้ไปเที่ยวไปชิมไปช็อปกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับงานจัดวันที่28มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569ครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับกับผมนายกลันวณิชาชีวะนะครับนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกับรายการเกษตรอินดี้ได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยหน้าที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
6: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลและซีเจมอลนำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียร รภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
8: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
2: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ธรรมดารับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายรับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ให้ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอร์ดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
7: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ หญ่ๆตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
8: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: หรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: เสียงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคนผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
6: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
7: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
8: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่1กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะก็จะมาพูดคุยข่าวสารที่เกิดขึ้นภาพรวมทั่วๆไปนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแบบเพลินๆนะครับวันนี้ข่าวแรกเนี่ยไปกันที่ประเทศฝรั่งเศสเลยนะฮะ29มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสนะฮะประมาณสัก4โมงเย็นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะฮะพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมการนี้ก็มีประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยนะครับรับเสด็จให้การต้อนรับละเนี่ยแล้วเขาก็มีการโพสต์คลิปนะในโซเชียลของมาครงเองเลยนะฮะว่าได้มีการต้อนรับนะพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งประเทศไทยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับจุดที่สองเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยประทับรถยนต์พระที่นั่งจากอนุสรณ์สถานโอเทลเนี่ยนะครับไปยังทำเนียบประธานาธิบดีนะทำข่าวบอกระยะทางประมาณสัก2กิโลตลอดทางที่ไปเนี่ยนะเขาเนี่ยจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จแบบยิ่งใหญ่เลยนะมีรถจักรยานยนต์เกียรติยศ28คันทหารม้า146นายตลอดระยะทางประมาณ2กิโลนะครับผมคิดว่านะฝรั่งเศสเนี่ยเขาพยายามจัดขบวนรับเสด็จต้อนรับให้ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตนะครั้นที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จเยือนฝรั่งเศสเมื่อ66ปีก่อนประมาณนั้นเลยนะจัดได้อย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็พอไปถึงทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งมีจุดต้อนรับเนี่ยก็มีประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็นำชมนะครับเอกสารสำคัญต่างๆนะพระราชสารทองคำที่รัชกาลที่4ทูลถวายสมเด็จพระจักรพรรดินาโปเลียนที่3ด้วยนะมีสนธิสัญญาไมตรีการค้าการเดินเรือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2399สัตยาบันสยามสนธิสัญญาไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสโอ้โหนะครับและพอตกเย็นก็มีการถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการนี่แหละนะครับก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไปกันที่ภาพต่อไปนะฮะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทรงโพสต์ผ่านโซเชียลนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าการลงนามในสมุดเยี่ยมที่ศาลาว่าการกรุงปารีสนะครับเป็นการพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างประเทศนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบอกว่าการทูตนั้นถูกสร้างขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลา66ปีนะครับแล้วก็มีภาพสมุดเยี่ยมนะครับเมื่อปี1960สมัยในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสผ่านไป66ปีนะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะพระราชินีแล้วก็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ได้ไปลงสมุดเยี่ยมอีกผ่านไป66ปีนะเขาบอกว่าการทูตนั้นถูกสร้างขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลา66ปีหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ของพระอัยการและพระอัยิกานะครับนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้านะฮะได้มีส่วนร่วมในบทบาทของตนเองเพื่อสืบทอดมิตรภาพบทนี้ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้ดำเนินต่อไปนี่นะครับก็เป็นความสัมพันธ์
จริงๆแล้วเรากับฝรั่งเศสเนี่ยสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็คงตั้งแต่ยุคพระนารายณ์อ่ะใช่ไหมฮะเพราะเราส่งทูตไปฝรั่งเศสเรื่องอะไรละครเมื่อก่อนช่อง3ดังอะไรอ่ะบุพเพหรอบุพเพสันนิวาสอะไรเนี่ยประมาณนี้เราก็ส่งไปอ่ะว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะพระโกสาปานอะไรประมาณนั้นนะเออนี่เห็นไหมฮะก็ความสัมพันธ์ตั้งแต่ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของฝรั่งเศสนะก็มาจนถึงช่วงหนึ่งความสัมพันธ์ก็อาจจะในลักษณะที่ฝรั่งเศสเขาขยายแผ่อำนาจมาแถบนี้ก็เรียกว่าเป็นอินโดจีนนะเขาก็ยึดครองเวียดนามช่วงหนึ่งกัมพูชาช่วงหนึ่งลาวช่วงหนึ่งประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีการทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับเขตแดนกับไทยต่างๆก็เป็นที่มาอะไรต่างๆด้วยนะปัจจุบันนี่แหละแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ดีมาอย่างต่อเนื่องนะนับร้อยปีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับนี่ก็ถือว่านำข่าวมาฝากสำหรับผู้สูงอายุกันซะหน่อยนะฮะกองกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางนะครับแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์นะเพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็คือพูดง่ายคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะ 13,180,000 คนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทยอยโอนเงินเนี่ยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะที่มีรายได้คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้สูงอายุพูดง่ายๆนะครับก็จะโอนเงินระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะครับก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุนะครับที่อนุมัติเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบภาษีบาปนะครับก็ช่วยเหลือนะในอัตรา100บาทต่อเดือนนะย้อนหลัง4เดือนผู้มีสิทธิ์ก็จะแบ่งนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดก่อน1มีนาคม2509รับ400คนที่เกิดระหว่าง1ถึง30มีนาคม2509รับ300คนที่เกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2509รับ200คนที่เกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2509รับ100พูดง่ายคือคนที่เกินอายุเกิน61ปีไปแล้วอันนี้400แน่นอนแต่มันมีคาบเกี่ยวไงนะครับว่าคนที่มีบัตรอายุครบ60ปีเดือนไหนนะถ้าครบเดือนมีนาก็รับ300คือได้มากหน่อยแต่ถ้าครบเดือนเมษานี้ก็200แต่ถ้าครบเดือนพฤษภาได้ร้อยเดียวเพราะเขาให้ถึงเดือนพฤษภาพูดง่ายแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้100 200 300 400นะครับตามว่าครบอายุ60เดือนไหนแต่ถ้า62 63ไปแล้วอันนี้ได้แน่นอน400บาทนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนะก็คือที่แจ้งไว้แล้วก็ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนั่นแหละก็จะทยอย13 14 15เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นภายใน15ได้แน่สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็ได้เงินช่วยเหลือในการนี้ถือว่าดีมากนะเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมหายไปเนี่ยผมไปเป็นวิทยากรบรรยายที่ปปช.ชลบุรีก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยว่า10กว่าปีก่อนเกือบ20ปีผมเคยได้มีโอกาสทำข่าวนะของปปช.ชลบุรีกับปปช.ภาคประชาชนเขารวมกันไปแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะที่ชลบุรีแล้วกันนะครับเมื่อก่อนนี้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเขาโอนเข้าท้องถิ่นและท้องถิ่นเนี่ยโอนต่อให้กับผู้สูงอายุตามที่มาแจ้งมาลงทะเบียนแล้วก็เปิดบัญชีกรุงไทยไว้แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาหักค่าดำเนินการท่านผู้ชมเขาใช้คำนี้คือพูดง่ายหักหัวคิวชาวบ้านคือรัฐบาลนี่ส่งมาให้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าท้องถิ่นไปหักหัวคิวเขาผมจำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนจ่ายสมมติจ่าย500เนี่ยเขาหัก200หรือ250เลยหักครึ่งหนึ่งนะจนภาครัฐก็เลยเห็นโอ๊ยไม่ได้แล้วมันทุจริตนะก็เลยโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชนโดยตรงเหมือนทุกวันนี้แหละเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็แต่รับไปเลย
ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะได้ไม่มีการโอนผิดถูกหักหัวคิวเหมือนสมัยก่อนนะเนี่ยเคสนั้นนายกท้องถิ่นเนี่ยถูกให้ออกนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับนี่ก็เนี่ยอย่างที่บอกนะสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการงั้นรายเดิมนะท่านผู้ชมนะรายเดิมเพราะว่ารายใหม่เขายังไม่ประกาศยังไม่คัดนะต้องรอ17นี้เพราะฉะนั้นรายเดิมเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีกนะเต็มที่เลย400นะครับลดหลั่นไป100 200 300แต่ถ้าใคร60ปีกว่าไปแล้วเนี่ยได้400แน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บเล็กผสมน้อยอย่านึกว่ามันเป็นแค่ร้อยเดียว200นะมันก็อย่างน้อยๆก็ซื้อน้ำซื้ออาหารได้ได้แหละต่อชีวิตได้นะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้ก็อยากจะมาย้ำนะจริงๆแล้วนี่เกิดตั้งแต่29มิถุนายนนะครับคือช่วงค่ำๆของวันนั้นเนี่ยสื่อหลายสำนักเลยหลายช่องเลยก็โพสต์ข้อความว่าบ้านหนองจานที่สระแก้วเนี่ยประกาศเคอร์ฟิวนะครับก็โอ้โหคือหากันทีเดียวนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่ประชาชนนะครับเพียงแต่ว่านะมีการควบคุมบางพื้นที่ของทหารเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีสิ่งบอกเหตุหน้ากังวลว่าจะมีเหตุปะทะอะไรนะครับพูดง่ายๆนะเขาก็กำหนดว่าห้ามประชาชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ควบคุมของทหารในช่วงค่ำก็คือ18นาฬิกาถึง6โมงเช้านะครับส่วนคนที่จะเข้ามาทำเรื่องเกษตรเนี่ยนะในมีพื้นที่เกษตรอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็สามารถเข้าออกได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาผ่านจุดตรวจการนะของทหารเขาแล้วก็ต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเองนะครับก็คือต้องเป็นคนไทยมันต้องคนไทยอยู่แล้วในพื้นที่ไทยนะก็นี่แหละนะคือเข้าไปได้6โมงเช้าถึง6โมงเย็นพอ6โมงเย็นไปแล้วห้ามเข้าออกในพื้นที่จุดที่เขากำหนดนะซึ่งเป็นเขตทหารนะก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวทั้งบ้านหนองจานอะไรประมาณนี้หรือมีสถานการณ์แนวโน้มว่าจะเกิดเหตุปะทะที่กัมพูชาเขากำลังระดมรถถังเตรียมพร้อมอะไรเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวในโซเชียลเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าไอ้ข่าวด้านเกี่ยวเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆนะฮะก็เช็คได้ทั้งยิงเพจจังหวัดเขาก็ได้นะ แล้วก็กองทัพ บกทันกระแสก็ได้กองทัพภาคที่2ภาคที่1กองทัพ บกก็ได้เหมือนกันนะครับน่าจะดีเพราะว่าผมว่าไอ้ข่าวด้านความมั่นคงเนี่ยมันก็เมื่อก่อนผมก็ทำทุกวันเลยนะข่าวเกี่ยวกับเรื่องชายแดนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูหน่อยเพราะว่าบางทีก็รู้สึกมันก็ข้อมูลมันไม่ชัวร์ไงมันก็เหมือนปั่นๆอยากจะเอายอดในโซเชียลยอดคนเข้าถึงยอดกดไลค์กดแชร์เนี่ยบางทีเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจะสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนได้นะครับอันนี้ก็เลยต้องมาย้ำกันนะท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นกรณีศึกษาได้นะครับว่ามีข่าวแบบนี้ต้องลองเช็คคือถ้าบอกว่าประกาศเคอร์ฟิวมันก็เกี่ยวเนื่องกับทหารน่ะที่เป็นคนประกาศเพิ่งก็ต้องให้เพจของทหารเป็นคนแจ้งนะไม่ใช่เป็นเพจข่าวท้องถิ่นอะไรเนี้ยอันเนี้ยยังเชื่อถือไม่ได้นะครับอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ก็โอ้โหเรียกว่าอยู่ในความสนใจของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่มีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะก็บอกได้นะครับถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบนะนำยาเสพติดนะครับติดตัวไปหรือเขาบอกว่าใช้คำว่ารับหิ้วว่างั้นเถอะนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะก็บอกว่าก็ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมาปกติเนี่ยผู้โดยสารขาออกนอกประเทศเนี่ยก็จะมีการตรวจวัตถุระเบิดในส่วนของยาเสพติดจะมีสุนัขช่วยดมกลิ่นซึ่งยอมรับนะว่าต้องมีการปรับปรุงในส่วนนี้โดยเฉพาะในส่วนกับตันสจ๊วตแอร์โฮสเตสที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็จะมีการแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันทำการตรวจเฉพาะวัตถุระเบิด
ส่วนยาเสพติดก็มีตรวจเพียงแต่ไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นนะครับก็จะหามาตรการในการป้องกันต่อไปนะครับคนไทยนะที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะมีการสุ่มตรวจแต่คงไม่ใช่เฉพาะคนไทยทุกประเทศเมื่อไปถึงประเทศปลายทางเขาก็จะมีการสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วดังนั้นนะครับก็ต้องกลับมามองนะที่บุคลากรของเราก็คือนักบินสจวตแอร์โฮสเตสนะครับที่ผ่านมาบอกเนี่ยใช้คำว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้ก็จะเข้มงวดมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮานะเพราะมันต้องบอกว่าของกลางมันเยอะด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปถูกจับที่ต่างประเทศมันก็เป็นจะบอกว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมันก็ใช่อ่ะนะของประเทศไทยเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ไงเป็นสายการบินมันไม่ใช่ผู้โดยสารธรรมดาด้วยอันนี้ก็ถือว่าก็อย่างที่บอกนะฮะข่าวต่อไปเลยภาพต่อไปเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นของสุวรรณภูมินะที่แจงนะครับก็ชี้แจงกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังตรวจพบสารเสพติดนี่แหละนะครับว่าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพันลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวก็เลยถูกเข้าสู่กระบวนการลำเลียงขึ้นอากาศยานนะครับทั้งนี้ระบบสายพันลำเลียงสัมภาระขาออกเนี่ยเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีมาตรการสกัดกั้นเรื่องยาเสพติดอย่างเข้มงวดละนะทั้งขาเข้าขาออกก็บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการคัดกรองมีการสุ่มตรวจอย่างเข้มข้นนะครับนะแต่นี้เขาก็บอกก็ยอมรับนะว่าระบบตรวจสอบเนี่ยเวลาเราเอาสายพานลำเลียงเวลาใครไปสนามบินก็คงจะทราบนะพอไปปุ๊บเขาก็จะตรวจร่างกายถอดเข็มขัดอะไรแล้วเนี่ยส่วนกระเป๋าไอ้ต่างๆก็จะเข้าสู่สายพานและผ่านเครื่องผมก็เพิ่งทราบนะเขาเน้นตรวจหาวัตถุระเบิดสารระเบิดแล้วก็พวกอาวุธปืนอะไรต่างๆเนี่ยพวกของมีคมอะไรประมาณนั้นน่ะซะส่วนใหญ่แล้วก็ของที่เป็นน้ำอ่ะพูดง่ายๆนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแสดงผลการตรวจเรื่องยาเสพติดได้ดูอยู่ช่องบอกว่ายาเสพติดส่วนใหญ่เวลาตรวจมันต้องมีการข่าวมาด้วยแล้วก็สุ่มตรวจเจอต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาก็ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสากลแหละนะครับแต่ก็มีหลุดรอดไปนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่เลยนะอันนี้ก็น่าจะส่งผลแล้วก็มีข่าวตามมาจะรับจ้างหิ้วแล้วก็ไม่รู้อะนะครับอันนี้มันอันตรายอย่าว่าแต่หิ้วข้ามประเทศเลยนะฮะหิ้วภายในประเทศนี่ก็ลำบากอยู่แล้วอันตรายนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะนะครับไปต่อกันเรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนะสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีนโยบายนะให้สำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้อง

เรื่องเกี่ยวกับพวกคิวรถตู้ที่มาจอดกีดขวางการจราจรก็ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็ตามจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบ1111คือแล้วก็แอปพลิเคชัน PSC 1111หรือเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์ 1111.go.th 5ช่องทางก็ร้องเรียนได้เลยนะครับแล้วก็นายกก็ย้ำว่าช่องทางร้องเรียนเนี่ยก็ให้มีช่องทางพิเศษสำหรับแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับคนสอบแบบ 400,000 กว่าคนแล้วก็ไปพบกระบวนการทุจริตแบบเป็นขบวนการเนี่ยน่าจะมีเงินหมุนเวียนในการทุจริตหลายพันล้านบาทแล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่น้อยนะความคิดผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไปบุกจับบุกตรวจค้นได้ของกลางเลยมาส่วนหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะได้เบาะแสจากประชาชนเนี่ยอีกพอสมควรนะเพราะว่าตามข้อมูลไอ้ใบกระดาษคำตอบอะที่ซีหลอกมาแล้วจะมาแก้ไขเนี่ยน่าจะ 6,000 ถึง 9,000 คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ผมว่า 6,000 ถึง 9,000 คนเนี่ยก็ไม่น่าจะกล้าร้องเรียนนะเว้นเสียแต่จ่ายเงินแล้วไม่ได้อันนี้มีโอกาสนะหรือบางคนสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจอ่านหนังสือมาแต่ไม่ได้แต่ได้ข่าวหรือมีคนมาติดต่อว่าเนี่ยจ่ายเงินสิได้แน่นอนอะไรประมาณนี้ถ้ามีข้อมูลเงี้ยก็แจ้งได้เลยนะฮะ1111โทรศัพท์ก็ได้จดหมายก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในแอปก็ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคนที่ร้องเรียนเข้ามาผ่าน 4-5 ช่องทางที่ว่าเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยยังน้อยอยู่คาดว่านะเขาน่าจะรอวันที่1นี่แหละคือวันนี้เพราะวันนี้คนที่สอบได้เนี่ยเขามีการเรียกมาบรรจุมาเริ่มปฏิบัติงานวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ก็น่าจะชัดเจนละ คนที่ไม่ได้คนที่มีข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถร้องเรียนหรือแจ้งการทุจริตได้เลยย้ำนะครับว่าขอให้มั่นใจว่าข้อมูลเนี่ยคนที่แจ้งเนี่ยจะถูกปิดเป็นความลับไม่ต้องกลัวว่าภัยจะมาถึงตัวนะครับเขาจะแค่สรุปตัวเลขเท่านั้นเองว่าพอเปิดช่องทางมาเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมีคนร้องเรียนมีคนแจ้งเบาะแสมาแล้วมากน้อยแค่ไหนอันนี้สำคัญนะส่วนคนที่แจ้งรายชื่อข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจะถูกปิดเป็นความลับนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการมากเลยนะคือก็อยากจะมีข้อมูลเยอะๆนะครับจะได้ดำเนินคดีจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับไม่ใช่นั้นขบวนการนี้มันก็จะมีอยู่แล้วผมว่ามันก็จะแผ่วงกว้างไปยังกระบวนการสอบอื่นๆได้นะเห็นไหมบางก่อนสอบปอพอไอ้นั้นก็จ้างคนมาสอบแทนนะไอ้ตัวคนจ้างเนี่ยอายุ28ไอ้คนรับจ้างอายุ57อย่างเงี้ยแล้วก็บอกไปทำคีโมหน้าเลยแก่เห็นไหมมันก็มีวิธีการแต่ไอ้แบบเนี้ยสอบท้องถิ่นไอ้นี่มันโอ้โหมันน่าเกลียดมากนะคือสมัยก่อนเราก็คิดว่าคนที่จะทุจริตการสอบเนี่ยก็คือคงจะหาวิธีการไปส่งซิกอะว่าข้อหนึ่งตอบอะไร อาจจะมี ไอ้สองทีเอ้ยขอไข่ไว้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหรือเมื่อก่อนมันจะมีเครื่องมาติ๊กติ๊กติ๊กแถวเนี้ยติ๊กสองครั้งก็ขอไข่สามครั้งก็ขอควายแล้วก็ไล่ไปทีละข้อประมาณนั้นนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาก็เลยเวลาสอบเขาก็เลยให้ใส่เสื้อยืดสีขาวเกงสีขาวรองเท้าแตะแล้วก็ห้ามมีเครื่องมือสื่อสารอะไรเงี้ยแต่นี่โอ้โหคือตอบอะไรมาก็ไม่สนเนี่ยเดี๋ยวปลายทางแก้คะแนนเองแก้ในระบบคอมก่อนเดี๋ยวก็หาทางไปแก้ตัวจริงตัวจริงถ้าแก้ไม่ได้จริงๆก็รอเพราะว่าพอครบครึ่งสองปีก็ทำลายอยู่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม่มันสุดๆจริงๆเนี่ยแต่ก็พอเห็นเม็ดเงินโอ้มันหลายพันล้านเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นขบวนการนะครับดังนั้นใครมีข้อมูล
จ้งเบาะแสหรือจะร้องเรียน

เฉพาะคนที่สอบไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตอนผมจะสอบเนี่ยก็มีคนมาบอกจริงๆนะมีคนมาบอกเฮ้ยเสนอมีคนมาเสนอว่าเออเนี่ยจ่ายเท่านี้ได้นะอะไรเงี้ยเออต้องมาแจ้งเขาหน่อยนะสายด่วน1111ย้ำว่าข้อมูลจะเป็นความลับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ก็ความคืบหน้านะกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะเรียกว่าคือเห็นข่าวนี้แล้วสงสารคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือไงตั้งใจทำข้อสอบแล้วก็ล่าสุดวันนี้ดูข่าวก็คือในที่สอบเนี่ยมีอยู่ประมาณ300กว่าคนที่ได้คะแนนเป็น0เออซึ่งหลายคนก็คิดว่าต่อให้มันปิดตาขาเนี่ยนะเออร้อยข้อเนี่ยมันน่าจะโดนสักข้อสิเออมันจะผิดหมดเลยเหรอทั้งร้อยข้อเนี่ยเออแต่มันมี300คนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าไอ้กระบวนการตรวจข้อสอบเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีความเที่ยงตรงหรือเปล่าอีกนะเดี๋ยวเขาจะไปตรวจกันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่แหละโอ้โหเป็นเรื่องยาวแล้วก็ดีครับสะสางแล้วให้มันจบไปนะการสอบครั้งต่อๆไปมันจะได้มั่นใจได้ว่าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมคนที่เขาตั้งใจสอบเนี่ยตั้งใจเรียนเนี่ยตั้งใจอ่านเนี่ยจะได้ผมมีน้องๆที่รู้จักหลายคนนะเรียนจบมาไปสอบเป็น10รอบบางคนนี่จบปริญญาโทนะสอบเป็น10กว่ารอบสอบทุกปีตกนู่บ้างตกนี่บ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยเนาะแล้วก็อยากให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหลังจากนี้ไปนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนละนะครับล่าสุดก็มีเหตุวางระเบิดบริเวณท่อลอดนะบ้านไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับปรากฏว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยท่านผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับก็พอบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแหละทางไทยเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาก็ประสงค์ที่จะกลับไปพักรักษาตัวที่ฝั่งประเทศมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งทางคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสบต.เนี่ยก็ได้ไปพบแล้วก็ร่วมส่งนักท่องเที่ยวทั้งสองคนที่บาดเจ็บซึ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลก็บอกก็ปราบปลื้มที่คนไทยดูแลอย่างดีคือเราต้องดูอย่างดีเพราะคุณมาเที่ยวแล้วคุณโดนระเบิดอ่ะนะครับแล้วก็บอกว่าก็ขอบคุณที่อำนวยความสะดวกนะตนเองรักเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยมากนะถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดแต่สัญญาว่าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกแน่นอนเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้อากาศดีอาหารอร่อยผู้คนน่ารักที่สำคัญจะกลับมาทานข้าวกับเลขาสปต.อีกด้วยนี่ก็คือชวนเลยว่ามาอีกแน่นะคนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมิสเตอร์อับดุลลาเนี่ยนะครับก็มีแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากศีรษะและมือซ้ายต้นขาซ้ายนี่ผิดรูปเลยนะบาดเจ็บเนี่ยนะครับแพทย์ก็ใส่เฝือกดำขาแล้วก็ให้ออกซิเจนช่วยหายใจอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคุณโมฮัมหมัดเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขวาและนิ้วมือซ้ายรู้สึกตัวดีนะครับโอ้โหนี่ก็คือเจ็บหนักอ่ะหนึ่งท่านนะอีกคนก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วมาเกิดกับนักเที่ยวแล้วเป็นนักเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะว่าในแต่ละปีเนี่ยนักเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากสุดคือมาเลเซียนะอย่างน้อยเขาก็หนึ่งหรือที่หนึ่งที่สองมาตลอดนะก็คือสลับกับชาวจีนแต่ในช่วงที่มีอยู่ช่วงที่นักเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยน้อยลงก็เป็นนักเที่ยวมาเลเซียนี่แหละที่หลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดนะครับแล้วพอเกิดเหตุแบบเนี้ยมันก็ส่งผลไม่ดีนะกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่เขาจะมาเที่ยวหาดใหญ่นะครับเขาจะมาเที่ยวสีสันมาเที่ยวห้างสรรพสินค้ามาต่างๆแล้วก็ไปเที่ยวชมธรรมชาติอย่างคนเนี้ยเขาบอกเขาชอบเที่ยว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพราะว่าบรรยากาศดีอากาศดีธรรมชาติสวยนะครับนี่เขาไปที่ถูกระเบิดที่ตากใบอ่ะนะที่นราธิวาสนะตากใบเหรออืมนะครับผมได้ก็ตากใบในปัตตานีเท่าได้ทำไปนะครับอ่ะนะครับจริงๆผมเคยไปนะกรือเซะแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอันนั้นอยู่ที่ปัตตานีอยู่ที่ปัตตานีนะครับก็ติดกับคงจะติดกับตากใบนี่แหละมั้งนะครับ
ก็ถือว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุความไม่สงบตั้งแต่ปี48แถบ3จังหวัดนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวมาเลเซียนะมาเที่ยวกันเยอะตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดใหญ่ๆก็คือชายแดนน่ะสุไหงโกลกเบตงเงี้ยหรือไม่ก็ต้องข้ามมาเที่ยวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านด่านทางประดังเบซานะครับนี่ก็ได้รับผลกระทบแต่เขาก็ยังยืนยันว่าจะกลับมาอีกนะแต่อย่างน้อยๆพอมีข่าวแบบนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อคนมาเลเซียที่เขาได้ข่าวนี้ว่ามีบาดเจ็บหนักนะครับแต่เราก็เยียวยาและดูแลเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะครับป่าฮาลาบาลานะครับเบตงเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับเป็นไม้ดอกเมืองหนาวคือสภาพบรรยากาศเขาเนี่ยเหมือนไปเที่ยวภาคเหนือเลยนะครับสวยงามแล้วก็มีจุดชมวิวหมอกเนี่ยเรียกว่าอายุเวงนะครับเป็นทะเลหมอกที่แบบสมมติว่าเราไปเห็นทะเลหมอกวันนั้นมีทะเลหมอก6 โมงเช้าเนี่ยผมอยู่ถึงประมาณเกือบ10 โมงก็ยังมีนะครับมันผมมันขึ้นทะเลหมอกมันจะอยู่ในหุบเขาแล้วมันจะนิ่งมันไม่เหมือนกับเวลาเราไปภาคเหนือนะภาคเหนืออย่างภูทับเบิกเนี่ยมันจะมีลมแรงๆหมอกมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะต่างกันอยู่นะครับก็แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์สงบนะครับไม่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ผู้คนเนี่ยไปเที่ยวได้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็เหตุการณ์ก็ดีขึ้นเยอะนะครับไปต่อกันที่เรื่องของสคบนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบนะครับก็เป็นประธานแถลงข่าวทลายแหล่งลักลอบผลิตยาสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศนะครับอยู่ในคอนโดย่านพัฒนาการโอ้โหนะคือผลิตเถื่อนแล้วนะครับยังส่งออกนอกประเทศอีกโอ้โหนะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็บอกว่าก็ให้ความห่วงใยต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานนี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มกระตุ้นกล้ามเนื้อนะประเภทanabolic steroid นะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวมันเป็นแสดงว่ามันต้องเป็นตัวยาเร่งกล้ามเนื้อใช่ไหมนะครับแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่รู้เลยว่ามันไม่มีมาตรฐานมันเถื่อนนะว่างั้นเถอะสถานที่ผลิตก็ไม่ได้มาตรฐานวัตถุดิบคุณภาพการผลิตก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับส่งผลให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามและส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานไอ้ตัวนี้อาจจะน้อยไปตัวนี้อาจจะเยอะไปโอ้โหมันส่งผลกระทบต่อร่างกายคือการจะเลือกทานอะไรเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกยาเนี่ยนะมันต้องผ่านการตรวจสอบจากภาครัฐอย่างดีต้องได้รับการรับรองด้วยนะครับพอตรวจพบได้รับการร้องเรียนเนี่ยก็เข้าตรวจสอบนี่แหละนะครับที่กรุงเทพยึดของกลางได้1,800,000 ชิ้นมูลค่า50 ล้านบาทอ่ะท่านผู้ชมครับเป็นประเภท anabolic steroid ชนิดผงและของเหลวเนี่ย 17,000 กว่าชิ้นเป็นประเภทเม็ดสำเร็จรูปในกระปุกไม่มีฉลากนะอีกประมาณ1,300,000 ชิ้นแล้วก็มีฉลากปลอมอีก400,000 กว่าชิ้นแล้วก็คืออุปกรณ์การผลิตก็คือเนี่ยแหละครับเครื่องปิดฝาปิดขวดนะเครื่องกรอกเม็ดยาเครื่องซีลเครื่องพิมพ์ต่างๆโอ้โหก็จากการขยายผลก็คือกลุ่มเนี้ยเขาจะเน้นลักลอบผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศหรือจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับกลุ่มเฉพาะก็คือกลุ่มที่เขาเน้นเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพอยากมีกล้ามเนื้อที่เป็นมัดๆอะไรก็ว่าไปนี่แหละนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เลยนะเข้ามาตรวจสอบจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางนะครับท่านผู้ชมที่มีเบาะแสนะครับเก
เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงบริการต่างๆนะครับก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบนะครับ1166นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็อันตรายนะจริงๆต้องยอมรับแหละว่าณปัจจุบันการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงจริงๆนะบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดขึ้นในเมืองไทยการที่ภาครัฐจะไปตรวจสอบทันนี่บางทีก็ไม่ทันบางทีซื้อมาแล้วใช้กันแล้วหลายปีแล้วเพิ่งมาตรวจเจอว่าไม่มีมาตรฐานก็มีนะแต่ตัวนี้ได้ยินชื่อมานานนะพวกสเตียรอยเนี่ยนะครับผมเคยดูสารคดีของ Netflix เนี่ยก็จะมีพวกนักกีฬาเพาะกายกับพวกนักมวยปล้ำอ่ะเขาจะทานเขาจะใช้เขาจะฉีดเพื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อฟิตอะไรก็ว่าไปนะนะครับแต่นี่แหละที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มาตรฐานขายออนไลน์แถมส่งออกอีกโอ้โหนะย้ำนะครับเวลาเจอเหตุแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีกฎหมายเลมอนลอที่กำลังจะผ่านสภาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีผลบังคับใช้เนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเราซื้อของผู้ขายเนี่ยมีหน้าที่ในการพิสูจน์ด้วยว่าเวลาส่งของมาเนี่ยสมมติของชำรุดเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าเวลาตอนผมแพ็คกล่องส่งมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะเมื่อก่อนเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อรวมถึงถ้าผู้ซื้อซื้อของมาแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดของไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพส่งคืนไม่เอาได้มีแล้วก็คนขายก็ต้องมีการเยียวยาอะไรต่างๆรวมถึงรถยนต์ด้วยนะนี่ก็มีขั้นตอนแล้วก็ถ้าของชำรุดเมื่อส่งซ่อมก็มีกำหนดระยะเวลาในการซ่อมอีกอันนี้เขาก็พยายามที่จะมาดูแลผลประโยชน์ของคนซื้อนะให้มากขึ้นหลังจากที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมานานก็กฎหมายก็พยายามจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะครับท่านผู้ชมครับมาปิดท้ายกับเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับท่านผู้ชมครับก็วงเงินนะ 3.7 ล้านล้านบาทนะครับคืองบประมาณประจำปีของประเทศไทยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ3ล้านล้านบาทเป็นเงี้ยทุกปีนะครับปีนี้ก็ 3.7 ล้านล้านบาทเป็นงบแบบขาดดุล นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้เนี่ยคาดว่าจะได้ประมาณ3ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นขาดอีกประมาณ 788,000 ล้านเนี่ยนะก็ต้องไปกู้มาว่าเงินเถินมันขาดดุลอยู่นะครับก็ท่านการแถลงเนี่ยภาครัฐนะโดยเฉพาะคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะครับว่าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีนะครับ2570เนี่ยนะครับจะเน้นนะครับ 5Tก็คือใช้งบให้ตรงเป้าหมายที่สุดนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนย้ำว่าจะเป็นเครื่องมือในการไปกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือสำคัญนะงบ 3.7 ล้านล้านบาทนะครับใช้งบให้ตรงเป้าหมายที่สุดแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดแต่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยอันนี้สำคัญแล้วจะขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ยุคดิจิทัลและ AI เนี่ยก็จะเห็นว่ามีคำว่า AI มาตลอดนะแล้วก็สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยของผู้ประกอบการคนไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับนี่เขาก็กำลังอภิปรายกันอยู่ล่ะนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่าเดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปถล่มก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยจากนั้นมีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็เลยเยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ Mall นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์รูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวภูริมปัสสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
4: ้นายจุรเชษฐ์ อภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็ก50%ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึงเวลา 23:59 นเฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.หรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพราะว่ากทพ.กล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพ.มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Passเพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
5: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
6: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาก็ท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปนั้นน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEV ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Mazda Motor Corporation เพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard จังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือข่ายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายพัฒนาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับ
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
14: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
15: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยและกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงบริการนานาชาติด้านการรับเด็กไปอยู่ธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาติต่างประเทศ
14: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
16: นายวิวัฒน์ จิรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
17: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
18: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้อง ทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่ง

0: การเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมูริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทางนี้นางเคอิโกะฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
0: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์และคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โค้ชพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจากฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจากฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG บาสเกตบอลคลับชนะไวท์ไลออนแอร์ฟอร์ส125ต่อ67ไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะJBB Dragon Warrior 122ต่อ50 Benwa Slammer TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม

0: รายการวิมเบอร์ดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3-1เซต6-4 6-7ซุปเปอร์ไฮเบรก8-10 7-6ไทเบรก7-5และ7-6ไทเบรก7-0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3-1เซต4-6 6-3 6-3และ6-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-1 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลิน่าพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6-3และ6-4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิทสูและอีสปอร์ตนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อปแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เขียพลสอน้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ส
6: ำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับ จบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ว่าหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 kHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนครับคุณมฤทิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราบนรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนชิพ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินทร์เจริญพลธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณFriendship เสถียรพงษ์กันแตงนั่นเองค่ะและบทเพลงที่3นะคะก็คือบทเพลงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพรพิรุณค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณตรีระดาสิงหานค่ะ
0: บทเพลงที่4ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าซื้อฉันด้วยเงินเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณมัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับบทเพลงที่5ในช่วงนี้ของเรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชม

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปมอนสง่าและคุณสง่าอารัมพีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่2นะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่3ครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับและบทเพลงที่4ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณมรุธิดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวรรณกรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังบทเพลงจากพวกเราครับ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากบนรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะครับในการผลิตรายการนะครับคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการแว่วหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือ co-creator การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอชัยวานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอโคกโพธิ์อำเภอชนบทอำเภอหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมยบดีอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอแหลงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอประทายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาศอำเภอบ้านด่านอำเภอละหันทรายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอทุ่งสงอำเภอร้อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเก่าอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอคลองหอยโข อำเภอนามหม่อมอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอแม่แก่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีส่วนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตะวันตกกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นจนถึง 15:00 นตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมเพิ่มมูลค่าเรื่องของกาแฟค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้มีการผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วน

0: ายอาวิชจิระเลิศพงศ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ GECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
1: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening. Inside.
1: นายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบแทฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือสกูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสกูลโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อ ล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Centerจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
10: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
11: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
12: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
13: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
14: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
15: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
16: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
17: ถ้าไม่อยาก ากหน้าแก่เร็วควรทาครีมกันแดดการทาครีมกันแดดเป็นประจำช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและหน้าแก่ก่อนวัยได้เพราะสาเหตุหลักของความแก่บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงเรื่องอายุเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีรังสี UV จากแสงแดดโดยในแสงแดดจะมีรังสี UVA ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยและรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดงดำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำการทาครีมกันแดดจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โครงสร้างของผิวถูกทำลายและเพื่อให้ครีมกันแดดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีโดยควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30 PA++ ขึ้นไปทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วทาครีมกันแดดก่อนออกแดด30นาทีทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงทาอยู่กลางแจ้งเพราะแสงแดดจะทำให้ประสิทธิภาพของการกันแดดลดลงและหากอยู่ในที่ร่มควรทาซ้ำทุก4ชั่วโมงหลายคนเข้าใจว่าควรทาครีมกันแดดเฉพาะตอนออกแดดก็พอแต่ความจริงแล้วอยู่ในร่มไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากแสง UV เพราะแสงในร่มก็ทำให้ผิวแก่ได้เหมือนกันเช่นแสงจากจอคอมโทรศัพท์หรือหลอดไฟเพราะหากมีแสงแสดงว่ามีรังสี UV ค่ะและแม้จะใช้ครีมทาผิวอื่นๆแพงแค่ไหนหากไม่ทาครีมกันแดดผิวก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีเรียกได้ว่าครีมกันแดดคือครีมชะลอวัยที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหากรำคาญใจจากความเหนอะหนาของครีมกันแดดแนะนำให้ใช้สูตรที่มีน้ำมันน้อยนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรออกแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดค่ะ

0: การรู้จักทนุถนอมเก็บรักษาสมบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเก็บสะสมไปทั้งหมดทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารที่หมดอายุแล้วเสื้อผ้าพลาสติกใบเสร็จขวดต่างๆจนตัดใจทิ้งอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจนของกองพเนินเต็มบ้านแทบจะไม่มีที่นั่งที่เดินแบบนี้อาจเข้าข่ายเป็นโรคเก็บสะสมของ Hoarding Disorder คือการที่ผู้ป่วยเก็บข้าวของไว้มากจนเกินไปจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นซึ่งการเก็บข้าวของมากเกินไปมักมีที่มาจากการไม่สามารถตัดสินใจทิ้งของได้แม้ของนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์หรือมีโอกาสใช้ได้น้อยมากก็ตาม
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการบุพการีที่เคารพEP นี้เป็น EP ที่เกี่ยวกับโรคชอบเก็บสะสมของค่ะวันนี้พาท่านผู้ฟังมารู้จัก Hoarding Disorder โรคชอบเก็บสะสมสิ่งของที่มักพบได้ในวัยสูงอายุค่ะการชอบเก็บสะสมสิ่งของหรือไม่กล้าทิ้งของเก่าอาจเป็นเหมือนเรื่องปกติที่มักเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุแต่หากพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มสร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรครวมถึงข้อบ่งชี้และแนวทางการป้องกันและแก้ไขโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของในผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นค่ะสมาคมจิตเวชศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้คำนิยามถึงโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของว่าเป็นการเก็บสะสมสิ่งของที่ผู้อื่นมองว่าไม่มีค่าไว้มากเกินไปโดยผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะไม่สามารถตัดใจทิ้งสิ่งของที่เก็บสะสมเอาไว้ได้โดยเชื่อว่าของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันทำให้บ้านหรือที่ทำงานเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมแตกต่างจากนักสะสมเนื่องจากจะเก็บแต่สิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้หายากหรือมีราคาและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นหนังสือพิมพ์เก่านิตยสารเก่ากล่องพัสดุขวดน้ำผู้ที่มีอาการของโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของมีจำนวนประมาณ2-6%ของประชากรบนโลกและส่วนใหญ่มักพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 55-94 ปีโรคเก็บสะสมของคืออะไรโรคสะสมของหรือ Hoarding Disorderเป็นโรคทางจิตเวชที่ผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติทางพฤติกรรมที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของต่างๆที่ประโยชน์น้อยมีค่าน้อยอย่างมากมายรกรุงรังเต็มบ้านทุกซอกทุกมุมลุกลามออกมารอบๆ บ้านเช่นถุงต่างๆที่ใช้แล้วส่งผลให้เกิดความรกรุงรังหมักหมมสกปรกอับส่งกลิ่นเหม็นอากาศไม่ระบายไม่เหลือที่ใช้สอยแม้แต่ที่นอนและที่ทำอาหารส่งผลต่อการพักผ่อนหลับนอนอาหารการกินร่างกายจึงอ่อนแอขาดอาหารและเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดสะสมต่อเนื่องนอกจากนี้สภาพที่พักอาศัยก็ยังก่อเชื้อโรคต่างๆรวมถึงเป็นที่อยู่ของสัตว์พาหะโรคเช่นแมลงสาบหนูปลวกมดและสัตว์อันตรายอย่างแมงป่องตะขาบงูแมงมุมผู้ป่วยจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเพราะจะรู้สึกอึดอัดและอับอายและมักวิวาทบาดหมางกับญาติพี่น้องและข้างบ้านเป็นประจำทำให้ต้องแยกตัวอยู่คนเดียวนอกจากนี้ผู้ป่วยยังจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสะดุดของล้มสิ่งของล้มทับและจากโรคต่างๆที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่สกปรกอย่างเช่นภูมิแพ้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างวัณโรควันนี้จะพาท่านไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพูดถึงโรคเก็บสะสมของผู้ที่มีอาการของโรคเป็นอย่างไรและการดูแลรักษาไปติดตามกันค่ะ

แพทย์หญิงทานตะวันอภิรุตวรกุลนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพฤติกรรมก็คือว่าจะมีลักษณะชอบเก็บสะสมสิ่งของแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะเสียดายที่จะทิ้งเลยนะคะโดยอาการหลักๆ ก็คือว่าจะต้องการเก็บสะสมของนะคะไม่ของไม่จำเป็นต้องเป็นของมีค่าในเช่นมูลค่าแพงนะคะแต่เป็นมูลค่าทางจิตใจมากกว่าแล้วก็จะมีปัญหาในการทิ้งของจะรู้สึกว่าตัดใจยากที่จะทิ้งของแล้วก็มีปัญหาในการแยกกลุ่มสิ่งของออกจากกันนะคะคือเก็บสะสมของบางทีก็จะเก็บหลายๆสิ่งมารวมๆปนๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของที่เก็บเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นห้องมากนะคะจนบางทีไม่มีพื้นที่ในการใช้สอยนะคะรวมถึงมันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันกับของที่เก็บเยอะแยะมากมายตรงนั้นเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพกายหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยค่ะ

ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคที่มีการค้นพบแล้วก็งานวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่พบได้มากๆก็คือเช่นเป็นเรื่องของพันธุกรรมโดยพบว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยร้อยละ 50% เนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงเป็นโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันหรือเป็นโรคทางมีความบกพร่องทางสมองบางส่วนแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการทำวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่อาจจะไม่ได้ต้องเป็นของมีมูลค่าสูงก็เป็นของทั่วไปแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากเก็บนะคะเป็นมูลค่าทางจิตใจที่พบเยอะๆก็จะเป็นพวกหนังสือนิตยสารเสื้อผ้าขวดพลาสติกขวดน้ำ อะไรแบบนี้นะคะที่เก็บโดยถุงพลาสติกที่เก็บเยอะๆนะคะพอๆกันทั้งชายหญิงนะคะจริงๆโรคนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นนะคะแต่ว่าอาการยังไม่ชัดมากเพราะวัยรุ่นเนี่ยของไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นมันก็จะดูไม่ชัดเจนแต่พอยิ่งโตเนี่ยมีโอกาสที่จะมีของเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นอาการของโรคก็เลยชัดนะคะเพราะว่าของก็จะเยอะแล้วไม่ค่อยได้ทิ้งแล้วก็เก็บไว้เยอะๆสูงๆสูงๆกันเนี่ยค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโรคนี้จะมาชัดเจนตอนอายุ30ขึ้นไปเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีของเยอะถ้าคนที่มี30ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีของเยอะซึ่งคนทั่วไปก็จะมีการเก็บแยกทิ้งไปแต่ว่าถ้าคนเป็นโรคนี้เขาก็จะเก็บไปทุกอย่างไม่ค่อยทิ้งฉะนั้นของมันจะเริ่มเยอะขึ้นมากในช่วงวัย30

าคิดอย่างนั้นนะคะเขาถึงจะห่วงของทุกอย่างเขาถือว่าของแต่ละอย่างมีโอกาสจะใช้ได้อีกเป็นประโยชน์ต่อไปทำให้ตัดใจไม่ได้เนี่ยค่ะนี่คือเป็นความคิดของคนที่เป็นโรคนี้เขาก็จะห่วงที่ต้องเก็บเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยค่ะสะสมสิ่งของเนี่ยเขาก็จะเก็บของเป็นหมวดหมู่ค่ะเช่นเขาบางคนชอบสะสมของเก่าเขาก็จะมีหมวดหมู่ของเขาเก็บของเขาแล้วก็จะโดยทั่วไปก็จะเก็บเป็นระเบียบสวยงามนะคะไม่รกหลุงหลังนะคะเดี๋ยวมีจุดที่เก็บเป็นเฉพาะนะคะแล้วก็เขาก็จะไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะคือเขาก็จะมันก็จะมีการวางแผนว่าจะเก็บของยังไงให้มันไม่รกบ้านให้มันอยู่ในบ้านได้โอเคสวยงามแล้วก็ใช้ชีวิตได้แต่ถ้าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยการเก็บของตรงนั้นจะเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะคือเก็บจนบางทีฝุ่นเยอะมากแล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยบางทีกองทั้งบ้านจนไม่มีที่เดินบันไดไม่มีที่เดินไม่มีที่นั่งกินข้าวไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลยมีแต่ของไปหมดเนี่ยคือลักษณะการเก็บการวางของมันจะดูเกลื่อนกลาดไปหมดนะคะทั้งบ้านแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตลำบากแล้วก็บางทีมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเขาก็ไม่ทิ้งไม่อะไรก็เก็บมันไว้อย่างนั้นนะคะจนมันส่งผลกับสุขภาพในนักสะสมของก็จะอื่นเขาก็ปกติก็อะไรที่มันดูเป็นอะไรที่มันไม่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเก็บไว้เยอะมันรกรุงรังแล้วมันทำให้การใช้พื้นที่แย่ลงเขาก็จะมีวิธีเก็บให้มันเป็นระเบียบขึ้นเนี่ยค่ะอายุที่มากขึ้นเนี่ยจริงอาการมันดูชัดขึ้นเพราะว่าของมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆๆฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณของมันก็จะสะสมเยอะๆๆจนมันจะรบกวนชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวเขาเองและคนที่อยู่อาศัยด้วยอะค่ะแต่จริงๆไอ้วิธีคิดของเขาที่จะหวงของไม่อยากทิ้งอะไรเลยแล้วก็มีปัญหาในการที่จะแยกเก็บสิ่งของเนี่ยอันนี้เป็นตั้งแต่วัยรุ่นละแต่ว่าตัวโรคของอาการมันจะชัดเพราะของมันเยอะขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะคะก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมบางรายก็จะมีลักษณะอย่างนี้ได้นะคะที่จะเก็บข้าวเก็บของอะไรที่ไม่เหมาะสมเก็บไว้แล้วก็หวงของแบบไม่เหมาะสมมาได้แต่ว่าถ้ามาเริ่มตอนวัยสูงอายุเนี่ยต้องสงสัยโรคสมองเสื่อมคือไม่ใช่โรคนี้โรคนี้เนี่ยอาการเริ่มเป็นเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นได้3คือวัยรุ่นตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถเจอได้ฉะนั้นถ้าเพิ่งมาเป็นคือสมัยวัยรุ่นวัยหนุ่มวัย3ไม่เป็นเลยแล้วอยู่มาเป็นตอนมีอายุเลยเนี่ยต้องสงสัยโรคสมองเสื่อมมากกว่าเพราะว่าเจอเยอะว่าพอสมองเสื่อมแล้วทำให้การตัดสินใจการเข้าใจของมูลค่าของสิ่งที่ควรเก็บไม่ควรเก็บเนี่ยมันจะเริ่มแยกแยะไม่ได้เมื่อสมองเริ่มเสื่อมนะคะก็คือจริงๆตัวเขาไม่รู้หรอกผิดปกติเพราะคิดว่ามันจำเป็นหมดนะคะแต่ว่าถ้าคนใกล้ชิดเห็นก็บอกเขาได้ว่ามันเยอะไปแล้วมันอย่างเงี้ยทั้งบ้านเต็มไปด้วยสิ่งของอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเนี่ยก็อาจจะบอกเขาตรงๆว่าเนี่ยของเนี่ยมันเยอะเกินไปทำให้เขาอย่างเงี้ยใช้ชีวิตลำบากคนเข้ามาบ้านก็เข้าไม่ได้มันก็รบกวนคนอื่นด้วยบางทีก็เริ่มของบางอย่างก็เริ่มอาจจะมีความสกปรกตรงออกไปรบกวนคนข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยได้อีกฉะนั้นบอกเขาได้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้มันเดือดร้อนคนอื่นยังไงด้วยแล้วก็เดือดร้อนตัวเขายังไงค่ะคือนี้ต้องฝึกเขาเพราะว่าด้วยตัวโรคเนี่ยทำให้เขาเสียความสามารถเรื่องนี้ไปเขาไม่มีความสามารถในการแยกสิ่งของว่าสิ่งของแต่ละอันไหนมีประโยชน์ที่ควรเก็บอันไหนที่ควรจะทิ้งไปได้แล้วหรืออันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้บริจาคก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาเสียความสามารถเรื่องนี้ไปแล้วบางคนก็เสียความสามารถในการแยกกลุ่มสิ่งของด้วยสิ่งของหลายอย่างมันที่ไปปนกันหมดเช่นถุงพลาสติกไปอยู่กองกันหนังสือไปกองกันนิตยสารไปที่ไปรวมกับเสื้อผ้าคือมันไม่ออกมาเป็นหมวดหมู่ค่ะคือเป็นปัญหาของโรคนี้เขาจะต้องรับการฝึกนะคะว่า
เขาต้องฝึกความสามารถเรื่องการแยกแยะสิ่งของให้ได้หนึ่งแยกตั้งแต่ประเภทว่ามีประเภทไหนยังไงควรอยู่แต่ละประเภทควรจะแยกอยู่ด้วยกันเสื้อผ้าควรอยู่ในตู้หนังสืออาจจะอยู่ในตู้ในชั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่กองหรือต้องวนกับถุงพลาสติกหรือขวดน้ำอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเด็กสเต็ปแรกด้วยตัวโรคเขาจะปนกันไปหมดนะคะแยกไม่ได้ฉะนั้นเขาต้องฝึกอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเขาต้องฝึกการตัดสินใจด้วยว่าของอันไหนที่ควรเก็บเพราะมันเป็นประโยชน์จริงๆใช้ฝอยได้ของอันไหนที่มันเก็บไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เช่นผงพลาสติกเนี่ยไม่ต้องเก็บเยอะขนาดนี้อาจจะทิ้งบ้างบริจาค ก็ได้หรืออยากไปให้คนอื่นก็ได้ถ้าของยังมีเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์มันเยอะเกินไปก็บริจาคได้อันนี้ต้องฝึกเขาเหมือนกันหลายอันนะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือถ้าเป็นพวกหนังสือนิตยสารอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้เก็บเป็นระเบียบแล้วบางทีมันก็เก็บเยอะเกินมันก็บาดเจ็บได้ใช่ไหมคะหรือบางคนเก็บทั้งผงพลาสติกขวดอะไรมันจะมีแมลงสาบมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันก็เป็นเชื้อโรคหมดเลยอะค่ะฉะนั้นอะไรเนี้ยก็มีผลหมดเลยกับสุขภาพกายมากๆนะคะแล้วก็ของทั้งบ้านบางคนไม่มีที่จะเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยก็หกล้มหกลุกบาดเจ็บได้เพราะว่าเดินขึ้นบันไดไม่มีที่เลยที่เหยียบไปโดนพลาสติกที่ตัวเองไม่ทิ้งมันก็หกล้มหกลุกได้คือมันก่อผลเสียได้หลายส่วนนะคะจากความที่มันของมันเยอะเกินต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงว่าที่มาของเขาคิดยังไงถึงเช่นบางคนกินเสร็จแล้วก็ไม่ล้างแล้วก็ทิ้งไว้เรื่อยๆเยอะๆเนี่ยเพราะว่าแรงจูงใจแต่ละต้องมีแรงจูงใจว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี้ยแรงจูงใจคือเขาคิดว่าของคนนี้มีประโยชน์แล้วเขาเลยต้องเก็บไว้ก่อนเนี่ยค่ะเขาก็เก็บไว้เพราะว่าเขาตัดใจทิ้งไม่ได้เขาเกรงเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาอะนะคะแต่ถ้าบางคนกินแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วไม่เก็บไม่ล้างเนี่ยมันจะมีบางโรคที่ไม่ใช่โรคนี้นะคะแต่เป็นจากความไม่สนใจตัวเองคือไม่ค่อยสนใจสุขอนามัยตัวเองคือเป็นโรคอาการทางจิตชนิดนึงอะค่ะที่ปล่อยปละละเลยตัวเองนะคะหรือบางคนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ทำให้ไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นมาจัดการอะไรก็ปล่อยชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเป็นแค่อาการนี้ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูสาเหตุว่าอะไรเป็นแรงจูงใจก็ทำพฤติกรรมนี้เพราะว่าการจะแยกโรคต้องไปดูที่แรงจูงใจข้างใต้ข้างในจิตใจอะ

วมที่เจอเยอะๆก็จะเป็นโรคซึมเศร้าก็เจอได้นะคะหรือว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอันนี้ก็จะเจอได้เยอะนะคะหรือโรคของกลุ่มของคนไข้ที่มีลักษณะวิตกกังวลนะคะเช่นโรคการเข้าพวกการเข้าสังคมอะไรพวกนี้ค่ะก็พบว่าเจอร่วมกับโรคสะสมสิ่งของเหมือนกันรักษาก็จะมี2ส่วนก็มีเรื่องของการใช้ยากับการรักษาด้วยการบำบัดจากพฤติกรรมและความคิดนั่นแหละค่ะอันที่1ก็คือการใช้ยาเนี่ยก็จะมียาที่มีกลุ่มไปปรับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดทำให้ต้องสะสมของนะคะก็มีบทบาทของยาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของสารเคมีในสมองส่วนนั้นแต่ส่วนของอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่างที่บอกว่าคนไข้จะต้องฝึกการตัดสินใจรู้จักฝึกที่จะต้องแยกแยะสิ่งของได้แยกสามารถฝึกความสามารถที่จะจัดกลุ่มสิ่งของฝึกที่จะตัดใจทิ้งของอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นหลักที่เขาต้องฝึกนะคะเราต้องสามารถฝึก priority ของของได้ว่าลำดับความสำคัญของของค่ะว่าเขาควรจะเก็บของอันไหนเป็นของสำคัญที่ต้องเก็บและไหนที่มันทิ้งได้นะอะไรเงี้ยเพื่อบ้านที่มันโล่งขึ้นสะอาดขึ้นอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาต้องฝึกทั้งพฤติกรรมแล้วก็ความคิดเพื่อสามารถที่จะไปจัดการชีวิตของเขาในระหว่างวันที่ของมันก็เข้ามาในชีวิตตลอดนะคะเขาจะต้องจัดการกับมันยังไงถ้าโดยสถิตินะคะของโรคนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ละ1ถึง100ละ6นะคะแต่ว่าในคน100คนมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นโรคนี้1คนหรือถึง6คนนะคะโดยประมาณของค่าสถิติจากงานวิจัยนะคะส่วนคนที่อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเขาเนี่ยจากการพบแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยฉะนั้นคนที่จะช่วยได้คือคนใกล้ชิดนะคะที่อยากจะบอกเขาว่าอาการตอนนี้ที่เราเห็นเขาน่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันผิดปกติในการเก็บของก็อาจจะแนะนำเขามาพบแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของสิ่งที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตเขายังไงเขาลำบากยังไงกับมันหรือคนรักของเขาหรือคนใกล้ตัวลำบากยังไงเนี่ยอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามาพบแพทย์มากขึ้น

จริงๆที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะความรักความเข้าใจสำคัญที่สุดแม้ว่าเขาจะป่วยเนาะแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ในครอบครัวของเราเป็นคนที่เรารักกันนะคะซึ่งความรักความเข้าใจจะทำให้มีแรงใจทำให้เขาสู้นะคะเพราะว่าการทิ้งของสำหรับเขาเป็นงานยากมากคือสำหรับเรารู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมเขาทำเรื่องแค่นี้ไม่ได้แต่สำหรับเขามันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นความรักความเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเนี่ยก็ทำให้เขามีกำลังใจขึ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันกับความแบบหวงของความอยากจะเก็บของเนี่ยแล้วต้องทิ้งของเนี่ยไม่ใช่งานง่ายสำหรับเขาฉะนั้นถ้าเรามีเป็นแรงใจให้กับเขาเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นที่จะต่อสู้กับโลกนี้จนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นกำลังใจความรักความเข้าใจเนี่ยจะช่วยได้มากๆนะคะ

0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
6: นายภรจรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวัฒนาตระเกียรแรงงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
7: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหาน อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาพ
9: ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
10: อกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569 13:00 นเป็นต้นไปณอาคารปฏิบัติธรรมชั้น1วัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

มกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายหนึ่งตัวแสดงถึงพระราชาฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายน

เป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารโบกครณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารโบกครณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารโบกครณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารโบกครณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานของแผ่นดิน

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันธุ์ไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่

0: คยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเป็นการสำนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
1: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงอะค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับสูตรกับยังสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระราชสวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางกัดของกรมวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปีคำว่าผลิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราเก็บรวบรวมอย่างที่หนึ่งเราเก็บรวบรวมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เราก็คัดเลือกลักษณะที่ดีทำการผสมพันธุ์เพื่อคงรักษาพันธุ์ไว้อันที่หนึ่งนะคะคือรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เก็บรักษาพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งคือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโครงการกิจกรรมที่คืนกล้วยไม้สู่ป่าก็คือปล่อยไว้เป็นในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อที่จะขยายให้ไปในธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะค่ะตรงนั้นแต่ว่าโครงการนี้ตั้งแต่หลังจากปี2563ที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
2: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตและก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านารีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านารีโดยเฉพาะเหลืองกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเหลืองกระบี
3: ่ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้นะครับศูนย์พืชสวนกระบี่นะครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำให้ แปลงเรียนรู้ของเรานะครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงอ่ะให้กล้วยไม้มันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
0: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
4: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
0: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทุนเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขา
5: คือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
6: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
7: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบ ชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อันนี้อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่ลูกรุ่นหลานค่ะ
8: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
8: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศษย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชาววิสาประชุมมารายงาน
2: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
9: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเรือเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เนี่ย
11: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
12: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
13: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
12: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
13: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
14: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
15: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
16: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
17: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
18: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็น
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสระแก้วจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะก็ทักทายกันวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจมากมายมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของสภาพอากาศนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ฝากเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายมิติทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาสังคมโครงการและมูลนิธิต่างๆล้วนมีจุดเริ่มต้นจากสายพระเนตรที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและช่องว่างในสังคมนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดของโครงการสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎ9เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2530ทรงรับอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2534 2. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2538สำหรับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตฟื้นฟูสภาพจิตใจและพัฒนาอาชีพภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน 3. โครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จากการเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางและทรงรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ต้องขังหญิงที่กราบทูลขอความช่วยเหลือทรงเล็งเห็นถึงช่องว่างของระบบยุติธรรมที่มักแยกการทำงานของหน่วยงานออกจากกันจึงมีพระดำริให้จัดตั้งกลไกเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรทรงช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กในเรือนจำให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งจัดการฝึกอาชีพอบรมพัฒนาจิตใจและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังตลอดจนมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้พ้นโทษเพื่อนำไปลงทุนหรือทำการเกษตรเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 4. การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทรงให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิสตรีและเด็กโดยทรงร่วมเป็นแกนนำหลักในการรณรงค์ระดับชาติร่วมกับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมไทยและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการต่อต้านและยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ 5. เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์จัดตั้งและจัดกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงปีพุทธศักราช2553ถึง25546. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2554 7. มูลนิธินภาในพระดำริก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2557 8. โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการที่สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและยกระดับคุณภาพชีวิตในเรือนจำโดยพระองค์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการนี้ได้สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และการพัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพกายและจิตใจที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไป9. โครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื้อรังระหว่างชุมชนกับช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำหรับช้างในป่าควบคู่ไปกับการเยียวยาและส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริ
ทรงดำริริเริ่มโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้โอกาสช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังสตรีตั้งครรภ์ในเรือนจำเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงตนเป็นคนดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยซึ่งมักไม่ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมเท่าที่ควรจนอาจนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระดำริที่เชื่อว่าโอกาสและกำลังใจคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานให้โอกาสและพัฒนาอาชีพประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมราชทัณฑ์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษรวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานดูแลกลุ่มเปราะบางให้ความช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ในเรือนจำและกลุ่มเด็กที่ต้องเติบโตติดอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างข้อกำหนดสากลแบงคอกรูเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

ังคะทางรัฐบาลเนี่ยคะจะช่วยเริ่มต้นธุรกิจให้ได้ง่ายกว่าเดิมค่ะทางรัฐบาลจะเดินหน้าไทยช่วยไทยเฟรนช์ชายสร้างอาชีพพลัสนะคะสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองโอกาสมาถึงแล้วค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเฟรนช์ชายสร้างอาชีพพลัสเพื่อสนับสนุนคนไทยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเฟรนช์ชายด้วยการช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรัฐสนับสนุนเงินลงทุน 50% ของมูลค่าแพ็กเกจเฟรนช์ชายสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับเฟรนช์ชายมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศฟรีนาน6เดือนนะคะเปิดให้เลือกลงทุนและสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเลือกเฟรนช์ชายที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะผู้ประกอบการเฟรนช์ชายก็สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อขยายธุรกิจและเข้าถึงนักลงทุนทั่วประเทศค่ะเพื่อการสร้างอาชีพคือการสร้างอนาคตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งกระจายรายได้สู่ชุมชนและก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมั่นคงค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็เป็นข่าวด่วนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะช่วงเวลา 13:30 นาทีวันที่1กรกฎาคม2569เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเป็นรถทหารพลิกคว่ำทำให้พลทหารนี่บาดเจ็บกว่า20นายนะคะค่ะเกิดเหตุที่บนหัวสะพานเกาะกลางถนนบ้านเนินเขาดินหมู่1ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะทำให้มีพลทหารได้รับบาดเจ็บ20รายนะคะซึ่งทางอาสากู้ภัยก็ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลแกลงเพื่อให้แพทย์ดูอาการต่อไปนะคะช่วงนี้นะคะบางที่ถนนจะลื่นเนื่องจากว่ามีฝนตกเพียงต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามีเสียงของคุณแจ้ดนุพลแก้วการนะคะนักร้องชื่อดังในอดีตนะคะกับบทเพลงพบรักขอให้ทุกท่านนะคะพบรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจและอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปค่ะมาฟังบทเพลงซึ้งๆพบรักกันค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะมาดูช่วงของข่าว IOC กันบ้างนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองคณะรัฐมนตรีไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการการบริการสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงไตเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรวมพื้นที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรผังเมืองรวมดังกล่าวกำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านได้แก่ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. ที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อม 3. การคมนาคมและการขนส่ง 4. กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 6. การบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะคะโดยการจัดทำผังเมืองรวมนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562และสอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศรวมถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกแหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนะคะควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ได้ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสและแม่น้ำประแสตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นะคะค่ะและทางข่าวที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ถึง 30 มิถุนายน 2570หนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะก็ได้แก่ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญานะคะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะผู้ฟังที่เคารพรักค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนรองรับ EEC แขวงทางหลวงชนบทระยองขอเชิญประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่3โครงการสำรวจออกแบบถนนเพื่อรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหญ่หน้าอยู่อัจฉริยะระยะที่2ครอบคลุมถนนสายแยกทางหลวง331ถึงทางหลวง3376และโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นข้อกังวลและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ค่ะโดยจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569เวลา 13:30 น. ถึง 16:30 น.
ที่ห้องประชุมถาวรอุตสาพรประภาโรงแรมทีโก้ธรรมศาสตร์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตค่ะ

านผู้ฟังคะทางรัฐบาลได้โชว์ผลปราบสินค้าละเมิดออนไลน์5เดือนลบกว่า 1,300 รายการจับ116คดียึดของกลางกว่า 2.2 แสนชิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นส่งผลให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนและแพร่กระจายได้รวดเร็วรัฐบาลจึงเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสกัดกั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะทั้งนี้ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมสามารถระงับและลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้1

รมทรัพย์สินทางปัญญายังร่วมมือกับเมตาประเทศไทยจัดอบรมการใช้เครื่องมือแบรนด์ไรส์โปรเทคชั่นให้แก่เจ้าของสิทธิ์และภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังตรวจจับและแจ้งระงับสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

ท่านผู้ฟังคะนี่เป็นข่าวดีของผู้ที่เลี้ยงกุ้งนะคะค่ะผู้ส่งออกกุ้งมีลุ้นนะคะคาดว่าจะไม่เกิน30วันนั้นไทยสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียได้ตามปกติค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือกับดาโตะเสรี

โมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อหารือกรณีประเทศมาเลเซียมีมาตรการแบนกุ้งจากประเทศไทยจากการหารือทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้การนำเข้าส่งออกกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าหากเร่งดำเนินการตามที่หารือกันกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนะคะค่ะสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งประเทศไทยนั้นขณะนี้ประเทศมาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังประเทศมาเลเซียได้ตามปกติค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงกรณีที่ประเทศไทยต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังมาเลเซียได้โดยเร็วค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับข่าวต่อไปนี้นะคะเราก็มานำเสนอในเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เปิด Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงาน Thailand FastPass และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า Thailand Fast Pass นั้นเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงโดยคัดเลือก25โครงการจาก23บริษัทมูลค่ารวมกว่า 223,000 ล้านบาทสร้างงานคุณภาพกว่า 13,000 ตำแหน่งพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทในปี2569ทั้งนี้กลไก Fast Pass จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านคือ 1.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 2. การสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ 3. ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 4. โอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศ 5. สร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะค่ะและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งขยายผลความร่วมมือระหว่างอาเซียนรัสเซียเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีโดยให้ทางคณะรัฐมนตรีขยายมาตรการช่วยประชาชนและเกษตรกรค่ะโดยจะมีการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปถึงเดือนกันยายน2569ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสมรักษากำลังซื้อของประชาชนและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี2567
ถึง2568ในวงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผาอ้อยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระยะยาวค่ะ

0: ในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันเพ็ญลิเทพเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้สถานการณ์เรื่องแรงงานในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ตอนนี้สำนักงานตำแหน่งงานของเราจะมีตำแหน่งงานว่างที่อยู่ที่ 4,807 ตำแหน่งนะคะซึ่งมีสถานประกอบการมาติดต่อหรือคัดรายชื่อกับสำนักงานอยู่ที่86บริษัทนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขณะนี้นะคะสำนักงานจัดหางานได้มีการจัด Job Fair จะจัดขึ้นในวันที่9กรกฎาคม2569ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังหรือผู้ที่สนใจว่างงานมาติดต่อตาม Facebook ว่าจะมีตำแหน่งงานอะไรบ้างมีกี่บริษัทที่จะเข้าร่วมงานนัดพบกับเราค่ะ
0: ค่ะจัดวันที่9กรกฎาคม2569จัดที่ไหนนะคะ
1: ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองจะตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองค่ะ
0: ค่ะตำแหน่งงานในวันที่9มี
1: ตอนนี้ทางเราเพิ่งได้กำหนดการในการจัดนะคะซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์กับบริษัทที่มีคุณภาพและมีชั้นนำมาเข้าร่วมกับของเรานะคะประมาณ20บริษัทค่ะ
0: อืมค่ะตำแหน่งงานที่ส่วนมากเขาต้องการนี้จะครอบคลุมทุกตำแหน่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะครอบคลุมทั้งทุกตำแหน่งตามอย่างเช่นบางบริษัทที่มีคุณสมบัติที่อย่างเป็นกิจการรถก็จะพวกที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บัญชีบุคคลพวกนี้ค่ะ
0: อืมค่ะก็ท่านใดสนใจก็วันที่9กรกฎาคมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองสารกลางจังหวัดระยอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะในเรื่องของปัญหาแรงงานอะไรมีบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นการยื่นเอกสารจะในแบบระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วอะค่ะก็จะมีการยื่นผ่านระบบเพื่อให้อนุมัติส่วนสถานการณ์แรงงานตอนนี้ของจังหวัดระยองยังปกติอยู่นะคะยังไม่มีอะไรค่ะ
0: ค่ะตำแหน่งงานว่างที่บอกมานี้ส่วนมากอย่างที่บอกเอาไว้ว่าครอบคลุมทุกตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุดในช่วงนี้เนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ตำแหน่งงานที่ต้องการช่วงนี้จะเป็นช่างเทคนิคอะค่ะ
0: ช่างเทคนิคนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีช่างเทคนิคสกุลค่ะวิศวกรบัญชีช่างอุตสาหกรรมช่างก่อสร้างช่างเชื่อมช่างประกอบอะค่ะจะเป็นตำแหน่งงานที่สนใจอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ของจังหวัดระยองกำลังอยู่ในการขยายกิจการต่างๆออกมาค่ะ
0: อืมค่ะวันที่คนที่ประสงค์จะไปสมัครงานนะคะขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงานไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเอกสารสำคัญของผู้สมัครงานนะคะก็จะมีวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายนะคะ
0: ค่ะใบผ่านงานถ้ามีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใบผ่านงานถ้ามีค่ะ
0: ค่ะก็เป็นตำแหน่งงานที่มีขึ้นในจังหวัดระยองแล้วก็จะมีการจัดนัดพบแรงงานขึ้นนะคะแล้วมีการฝึกอาชีพด้วยไหมคะในงาน
1: ไม่มีค่ะในการฝึกอาชีพซึ่งของเราฝึกอาชีพเพิ่งไปฝึกให้กับน้องๆมาเมื่อวันที่17ค่ะ
0: อืมไปฝึกที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียนของระยองอะค่ะ
0: อืมค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะก็ไปกันได้นะคะ9กรกฎาคม2569นะคะที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองค่ะและที่บอกว่ามี Facebook นี้เป็น Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองโดยตรงเลยค่ะโดยที่เข้าไปสามารถใช้คำว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
0: ค่ะซึ่งถ้าไปเปิด
1: ข้อมูลข่าวสารอัปเดตตำแหน่งงานให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูได้เลยค่ะเราจะมีทั้งการประกาศว่าบริษัทนี้มีความประสงค์จะวุฒิรับวุฒิอะไรยังไงมีแจ้งทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำนะคะค่ะก็ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะยังไงรบกวนท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์ของแรงงานหรือข้อมูลต่างๆจาก Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองได้โดยตรงนะคะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ0386940238ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักษาในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกจากความจริงอย่าทุกจากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากไว้ด้วยเรื่องของการขับรถนะท่านผู้ฟังนะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถขับรถใช้ความเร็วให้พอเหมาะนะคะค่ะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณ วีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าคนนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้งสองฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพย์นนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากท่านกกรการทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าเกิดเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพจน์กล่าวอีกว่ากกรยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: จากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใจช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
8: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
10: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
9: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
12: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
13: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราอินพอร์ตเพื่อเอ็กซ์พอร์ตแรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่าสกิลเวิร์กฟอร์สได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกานารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกานาและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกานาเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
19: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1กรกฎาคม2569นะครับผมณัฐรนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยสุดาและคุณอากรสิมิทักษ์นะครับฝนตกนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ช่วงนี้เริ่มเบาบางแล้วนะปลายปลายแล้วนะครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะฮะเรื่องของกีฬานะครับเริ่มต้นไปแสดงความยินดีก่อนนะฮะก็เราส่งแรงใจแรงเชียร์2นักเทนนิสสาวไทยรวงข้าวลนาธารดีกับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนะไปแข่งขันรายการ Grand Slam Wimbledon 2026หลังจากที่ผ่านรอบแรกมาเมื่อวานนี้วันนี้ลงแข่งขันรอบ2นะครับก็รอบ64คนสุดท้ายนะครับคู่แรกไหมครับมนัญชยาสว่างแก้วมือ164ของโลกนะครับเจอกับอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับแข่งกันเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมานะตามเวลาในบ้านเราค

ในการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมนะฮะต่อจากแทมมี่แทมมารินทัสสุการในออสเตรเลียนโอเพ่นปี1997ลักษิกานะฮะลักษิกาคำขำในออสเตรเลียนโอเพ่น1ปี2018นะครับแล้วก็ต่อจากแทมมี่นี่แหละครับในการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อปี1997นะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับ1997หรือว่า18ปีที่แล้วเนี่ยแทมมี่นะก็เป็นนักเทนนิสไทยคนเดียวนะที่เข้ารอบวิมเบิลดันได้ลึกที่สุดโดยเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเป็นโคตรเป็นคอร์ตโปรดของแทมมี่นะลูกพุ่งเร็วนะนะครับในปี2008ตอนนั้นเนี่ยเอาชนะเปตราเชคโควสกานะครับแล้วก็มือรอบ2เอาชนะเวราสโนนาเรวานะครับรอบ3ชนะมารีน่าอิราโควิกนะครับรอบ4รอบ16คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับเจนิก้าเจนโควิดนะครับเจลิน่าเจนโควิดนะครับก็ชนะไปด้วยนะครับจนถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับวีนัสฟิลเลียมนะแต่ว่าต้านไม่ไหวแพ้วีนัสฟิลเลียมไปแล้วก็เป็นแทมมี่นะที่ของสถิติเข้ารอบ8คนสุดท้ายของสาวไทยในศึกวิมเบิลดันแกรนด์สแลมนะครับแล้วก็ไหมก็จะทำลายสถิติตรงนี้อยู่นะแต่คอทำลายได้หรือไม่นะก็ตอนนี้ผ่านรอบ32คนแล้วนะครับนะแล้วอันดับโลกก็นะก็เชื่อว่าคงจะขยับแตะร้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับนะผ่านเข้าสู่รอบ3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายนะครับอีกคนหนึ่งรวงข้าวลันนาธารฤดีนะครับจะเจอกับแอคาเทอรีนาอเล็กซานโตรวามือ19ของโลกมือ18ของรายการคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตามเวลาในไทยก็ 21:30 โดยประมาณนะครับนะรอเชียร์และรอติดตามกันนะครับพูดถึงวิลเลียมแล้วนะครับไม่ใช่วีนัสวิลเลียมนะแต่เป็นเซเรน่าวิลเลียมเซเรน่าวิลเลียมได้รับเชิญแข่งขันรายการนี้ด้วยนะหญิงเดี่ยวหลังจากเธอเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เนี่ยเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยเป็นอดีตแชมป์รายการนี้นะครับวิมเบิลดันเนี่ยนะอดีตตำนานเบอร์หนึ่งของโลกนะครับได้ไวการ์ดจากเจ้าภาพลงแข่งขันรายการนี้ในเซตที่หนึ่งนะก็คืนสังเวียนในรอบ4ปีตกรอบแรกนะครับเจอกับมายาจอยนะครับมือ87ของโลกจากออสเตรเลียนะครับสู้กัน3เซตแล้วก็ทางด้านของตำนานแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยวัย44ปีเซเรน่าวิลเลียมก็ตกรอบนะฮะนะก็เธอได้แชมป์วิมเบิลดันถ้าผมจำไม่ผิดนะ7สมัยนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วฮะเธอกลับไปมีลูกเลี้ยงลูกนะแขวนในเกตไป 2-3 ครั้งและกลับมาใหม่นะครับแต่ก็เธอก็ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็กับบรรยากาศที่เธอบอกว่าคุ้นเคยนะครับนี่คือแชมป์ระดับตำนานในคนหนึ่งนะครับเซเรน่าวิลเลียมแกรนด์สแลม23สมัยนะครับโดยเฉพาะวิมเบิลดันนี่เธอได้7สมัยนะครับเธอก็ตกรอบไปนะครับนะก็เป็นตำนานในคนหนึ่งนะครับเซเรน่าวิลเลียมก็เป็นพี่น้องกับวีนัสวิลเลียมก็เก่งกันทั้งคู่แหละนะครับนะเธอลงแข่งขันคู่ด้วยมั้งพักหลังเนี่ยนะครับจากเทนนิสนะครับสาวไทยนะไปดูนักเทนนิสหนุ่มไทยกันบ้างนะครับตั้งแต่ของบูมกาสดิษฐ์สำเร็จนะครับซึ่งเป็นนักเทนนิสไทยนะครับแต่ว่ามืออันดับคู่เนี่ยเขาเป็นมืออันดับ682ของโลกนะครับเดี่ยวแข่งได้คู่ก็แข่งดีนะกาสดิษฐ์สำเร็จเนี่ยจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นก็คือคาซุมะคาวาจินะครับคู่มือ992ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับลงแข่งขันในรายการ ITF Men World Tennis World Tour 100M15 นะขออภัยนะครับเทนนิสทัวร์รายการ M15 โตเกียวนะครับเงินรางวัลประมาณ 5,550 บาทที่ญี่ปุ่นนะครับจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นถึงพาร์ทเนอร์นะครับคาซุมะคาวาจินะครับเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นก็คือรินโคชิมะนะครับจับคู่กับเรียะโคมากาตะนะครับชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 นะครับในการแข่งขันประเภทชายคู่รอบแรกนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ ขอแพ้รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับคู่ของบูมกาสดิษฐ์กับคาซุมะคาวาจินะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของความเร็วนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วหน่อยนะฮะเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์ซึ่งรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับก็มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก่อนจะไปตามเรื่องของวอลเลย์นะครับเริ่มต้นที่น้องไมค์คิวฮะเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นะเป็นดาวรุ่งนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Honda Racing Thailand นะครับ Honda Race to the Dream โครงการดาวรุ่งนะครับจาก Honda Racing Thailand เจ้าของหมายเลข85นะครับไปแข่งขันรายการ Red Bull Moto GP Rookie Cup 2026สนามที่4 Anson Round ที่ TC Circuit Anson ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่TT Circuit Anson ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 26-28 มิถุนายนที่ผ่านมาในวันเดียวสนามที่ Moto GP Moto 2แข่งนั่นแหละครับนะรายการ Red Bull Moto GP Rookie Cupก็แข่งขันด้วยไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ก็ลงแข่งขันนะครับนั้นทั้ง2เรสเลยนะครับจบอันดับที่

0: ที่6นะครับในเรทแรกนะครับนะจบอันดับที่6ได้คะแนนสะสม10คะแนนนะครับรวม57นะในเรทแรกเรทที่2นะครับในช่วงวันอาทิตย์ก็ไมค์คิวกฤษณ์นะออกสตาร์ทจากอันดับที่11 12อ่ะก่อนที่จะไล่มาไล่มาไล่มาแล้วก็จบที่10จบที่5นะครับดีกว่าเดิมอีก1อันดับนะครับได้คะแนนสะสมอีก11คะแนนนะครับรวมแล้วมี68คะแนนนะครับตอนนี้อันดับคะแนนรวมของรุกกี้ครับนะครับไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ขยับมาอยู่ที่4นะครับมี68คะแนนนะครับก็มีโอกาสลุ้นโพเดียม 1-3 ในฤดูกาลนี้รอเชียร์กันต่อนะครับไมค์คิวรายการต่อไปของไมค์คิวเกียรติศักดิ์นะครับรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup สนาม5นะครับที่ Sachsenring Round and Sachsenring Circuit เยอรมนีนะครับ 10-12 กรกฎาคมนี้นะครับจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับไปดูโมโตครอสบ้างนะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นสนาม5รายการ China Tournament 2026นะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship ฤดูกาล2026สนามที่5นะครับรายการ China Tournament นะครับที่เซระกรีนปาร์คโคราอุเกนเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อ 27-28 มิถุนายนที่ผ่านมาก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ของเรามีนักบิดดาวรุ่งจาก Honda HRC Asia นะครับน้องนิโมจิรัตวรรณลักษณ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะครับก็ลุยทางฝุ่นดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มในระดับคลาสสูงสุดครับIA1 นะครับนิโมก็ใน4สนามแรกมีคะแนนสะสมอยู่166คะแนนนะครับอันดับที่12จาก34คนนะครับแล้วก็สนามนี้นิโม่เนี่ยขับรถ Honda CRF 450R หมายเลข23นะครับก็ทำผลงานอยู่ในอันดับที่5นะครับแข่งขันกัน2ฮีทนะครับฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามนะครับก็สนามฝุ่นนะนักบิดของไทยดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับนะจบอันดับที่11นะครับในฮีทที่1นะครับได้คะแนนสะสมอีก20คะแนนนะครับต่อมาในฮีทที่2นะครับก็จบอันดับที่11อีกครั้งนึงนะครับก็ได้อีก20คะแนนตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับอยู่206คะแนนอยู่ที่12ของนักกีฬาทั้งหมด35คนรอเชียร์กันต่อนะครับสำหรับศึก DID All Japan Motocross Championship Class IA1 สนาม6รายการต่อไปฮอกไกโดชิโดเซทัวร์นาเมนต์นะครับ12กรกฎาคมนะที่นิวชิโตเซมอเตอร์แลนด์ออฟโรดครอสประเทศญี่ปุ่นนะครับยังอยู่กับมอเตอร์ไซค์นะความเร็วมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยนะในเวลานี้นะครับเรื่องของรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับของเราส่งนักบิด2คนนะตัวแทนของไทยแหละไปแข่งขันร่วมกับนักบิดต่างชาติในทีมเดียวกันนะครับก็คือก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนครินทร์อาทิรัตน์พัวพัฒน์นะครับซึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอนดูรานซ์ชิงแชมป์โลกหรือว่า FIM เอนดูรานซ์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับรายการโคคาโคล่าซูซูกะat hour endurance road race ครั้งที่47นะครับมีการแข่งขันกัน 3-7 กรกฎาคมนี้นะครับณสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับที่สนามซูซูกะเซอร์กิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกในบริษัทที่นักบิดจากไทย2คนนะจาก Honda Racing Thailand เข้าแข่งขันพร้อมกันนะครับก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนครินทร์อาทิรัตน์พัวพัฒน์นะครับก้องสมเกียรติจันทรานะครับลงแข่งขันขับรถ Honda CBR 1000RRR SP หมายเลข30นะครับให้กับทีมโรงงาน Honda HRC นะครับร่วมกับนักบิดทีมเมทชั้นนำอย่างทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียนะครับเป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5นี่เป็นอดีตแชมป์นะทีมของก้องสมเกียรติจันทรา Honda HRC นะครับแล้วก็เป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันนะครับขณะที่ชิมนครินทร์นักแข่งบิดนักบิดชาวไทยอีกคนนึงนะครับจากประเทศไทยกับขับรถ Honda CBR 1000RRR หมายเลข88นะครับ Honda Asia Dream Racing with Atemo นะครับนะร่วมกับนักบิดจากอาเซียนอย่างไครุนอัสซัมปาวีนะมาเลเซียแล้วก็อเนตันดาบุตรานักบิดจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งนักหลังทั้ง2คนรวมถึงทีมเมทนะก็ซ้อมนะเพื่อเก็บระยะแล้วก็ประสบการณ์เพิ่มเติมในการแข่งขันของสนามแห่งนี้นะที่สนามซูซูกะนะครับนะแล้วก็เพื่อความคุ้นเคยกับรถแล้วก็แข่งขันกันนะ8ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาขับกันยังไงนะให้ความเร็วคงที่ตลอดระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับแตะมือกันก็ว่าอย่างนั้นนะครับแตะมือกันนะครับก็รอลุ้นนักกีฬาไทยนะครับก็ให้กำลังใจทั้งกล้องแล้วก็ชิปในการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมงเอนดูรานซ์2026นะครับยังอยู่เรื่องของ ความเร็วนะครับกีการย้ายธงย้ายทีมกันในปีหน้านะครับนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับทีมโรงงานยามาฮ่าในศึก MotoGP คอนเฟิร์มไลน์อัพนักแข่งใหม่นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับได้ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลก MotoGP ปี2024นะครับแล้วก็ไอโอกุระนักบิดชาวญี่ปุ่นมาลุยศึกให้กับค่ายยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับยามาฮ่าโรงงานนะโอ้โหแล้วก็ทางยามาฮ่าเนี่ยเขาไม่มีฟาบิโอกอตาราโร่นะแชมป์โลก MotoGP ปี2021นะที่แยกทางกันนะครับแล้วก็อเล็กรินนะครับนักบิดชาวสเปนที่อำลาทีมก็เป็นการจัดทัพนักแข่งใหม่ของยามาฮ่านะในยุคใหม่ของ MotoGP ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งในฤดูกาลหน้าลดสเปคจาก 1,000cc เหลือ 850cc ในปี2027เอาละครับรอได้ลุ้นกันสำหรับเรื่องของความเร็วนะ MotoGP ตอนนี้ย้ายคงย้ายค่ายกันนะครับนะก็รอดูกันไอโอคุระนักบิดจากญี่ปุ่นก็เป็นขวัญใจเป็นเพื่อนสนิทของก้องสมเกียรติจันทรานะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มานะครับขึ้นโพเดียมอันดับที่1แล้วนะครับของนักบิดญี่ปุ่นเลยนะที่ไปขึ้นอันดับที่1ใน MotoGP สนามล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากนั้นไปดูวอลเลย์บอลครับคุณผู้ฟังครับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC เกิร์ลอายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้เริ่มการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้เริ่มการแข่งขันนะแข่งกัน2สนามนะครับที่เทอร์มินอล21โคราชแล้วก็ที่สนามของอีกสนามนึงเป็นมอราชพัฒน์ใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะครับก็มีหลายคู่นะที่มอราชพัฒนครราชสีมานะครับไปที่เทอร์มินอลฮอลล์ก่อนนะเทอร์มินอล21ก่อนนะครับก็เป็นทางด้านของฟิลิปปินส์นะฮะเจอกับอิหร่านนะครับฟิลิปปินส์เขาใช้ชุดที่คว้าแชมป์อันดับที่3 Princess Cup สัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับเอาชนะอิหร่าน3-1เซตครับ25-19 19-25 25-23 และ25-18นะฮะคว้า3แต้มได้สำเร็จนะครับพรุ่งนี้นะฟิลิปปินส์เจอญี่ปุ่นนะครับส่วนอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับคู่ที่2อุซเบกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าออสเตรเลียชนะอุซเบกิสถานนะครับ3-0เซตนะครับ25-17 25-22 25-19นะครับก็เก็บ3คะแนนนะในกลุ่ม A นัดต่อไปของออสเตรเลียนะจะเจอกับไทยพรุ่งนี้19 นาฬิกานะครับส่วนอุซเบกิสถานเจอกับมองโกเลียนะครับคู่16 นาฬิกาครับญี่ปุ่นเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตนะครับก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยนะครับก็ชนะอินโดนีเซียที่ได้ที่4ในการแข่งขันPrincess Cupที่ผ่านมานะครับ25-21 28-26แล้วก็25-20นะครับนัดต่อไปญี่ปุ่นเจอฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียเจออิหร่านขณะที่ไทยเจอกับมองโกเลียแข่งในเวลา19 นาฬิกาครับในเซตที่1ไทยชนะ25-15ครับและเซตที่2ไทยนำอยู่20-13นะฮะ20-13ขณะเดียวกันนะอีกกลุ่มหนึ่งนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่สนามมอราชพัฒน์นี่นะครับก็เป็นเวียดนามเจอกับไต้หวันในเซตแรกเวียดนามชนะ25-11แล้วก็เซตที่2นำอยู่23-20นะครับผลการแข่งคู่ทั้ง2คู่เนี่ยจะรายงานให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับในสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับคาซัคสถานเก็บ3แต้มนะครับชนะฮ่องกง3-0เซต25-3 25-23และ25-15นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะอินเดียไม่ยากเลยนะครับ3-0เซต25-14 25-18และ25-16พรุ่งนี้เกาหลีใต้เจอเวียดนามนะครับแล้วก็อินเดียเจอชนิดไทเปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จีนแชมป์เก่ารายการนี้ครั้งที่แล้วนะเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์5สมัยนะครับชนะคีร์กีสถานนะครับ25-12 25-9แล้วก็25-7นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยคีร์กีสถานเจอคาซัคแล้วก็จีนเจอฮ่องกงนะครับก็ลุ้นกันต่อสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้บัตรเข้าชม100บาททุกวันนะครับนักเรียนนักศึกษาโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาราคา50บาทจำหน่ายหน้าสนามนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูทางด้านของช่องทางของไลฟ์อีเวนต์ก็ในหน้าของ True Vision Now ถ่ายทอดสดนะครับไทยนำอยู่23-13นะในเซตที่2ส่วนเวียดนามน่าจะไม่มีปัญหานะนำทางด้านของไต้หวันอยู่24-20นะครับทั้งคู่2คู่นี้คงไม่น่ามีปัญหาคงจะเก็บชัยชนะได้นะดูแล้วนะคือเหนือกว่าเยอะนะทั้งไทยทั้งเวียดนามที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้นะในวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับ19:51ไปดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับฟุตบอลโลกนะครับนอร์เวย์ชนะโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์นะครับ2-1นะครับเข้ารอบต่อไปนะครับ อันโตนิโอนูซ่านะยิงประตูให้กับนอร์เวย์นำไปก่อนนะครับก่อนที่อามัดดิอาโลครับยิงตีเสมอกับไอวอรี่โกสต์ว่าโกดีวัวนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะครับเพื่อนจ่ายมาดีเหลือเกินหน้าประตูก็ชาร์จเข้าไปง่ายๆนะครับให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1นะครับจากนั้นของนอร์เวย์นะเรือไวกิ้งนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งช้างดำโกดีวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์ตกรอบนะครับ ขอไปนะฮะนอร์เวย์นะจะไปเจอกับบราซิลนะฮะแชมป์โลก5สมัยในวันที่6กรกฎาคมนะครับอีกคู่หนึ่งเอ็มบัปเป้ฟอร์มร้อนแรงนะครับยิง2ประตูช่วยให้ฝรั่งเศสชนะสวีเดน3ประตูต่อ0นะครับลูกแรกเคลียร์เอ็มบัปเป้นาทีที่45นะครับบาร์คลีย์บาโกล่านาทีที่53ก่อนที่เคลียร์เอ็มบัปเป้นาทีที่74ครับ 3-0 แล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ตราไก่ฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์นะครับคิลิแอนเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนะในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับซึ่งสวีเดนสู้ไม่ได้จริงๆนะใครดูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสจะไปเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอีกทีมนึงปารากวัยนะครับวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะซึ่งปารากวัยดูจุดโทษชนะเยอรมนีที่ผ่านมาเยอรมนีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่านักเตะหลายคนไม่ยอมยิงจุดโทษอย่างว่าแล้วกดดันที่ว่ากดดันนะยิงจุดโทษจะตัดสินได้ครับนะหลายคนก็มีการตำหนิการไม่ยอมยิงจุดโทษนะครับก็ชัยชนะของฝรั่งเศสนะครับทางด้านของเอ็มบัปเป้บอกว่ามอบให้กับเดเดชองนะครับนะครับซึ่งต้องสูญเสียคุณแม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็พร้อมมอบชัยชนะให้กับเดเดชองที่สูญเสียคุณแม่ที่ผ่านมานะครับเดเดชองก็จะเป็นกุนซือของฝรั่งเศสนะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดนะรอบสุดท้ายเนี่ย17นัดนะครับดีเดชองแซงหน้าทางด้านของเคมุชเชนเมื่อทำไว้สมัยเยอรมันตะวันตก16นัดนะครับลุยส์ฟิลิเป้สควอรารีบราซิลโปรตุเกส14นัดนะฮะนี่คือผลการที่อย่างยอดเยี่ยมนะดีเดชองนะครับดีเดชองเนี่ยแม่เสียนะครับต้องสูญเสียคุณแม่นัดที่ฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ 4-1 นะครับเจ้าตัวเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณแม่นะครับให้ทางของเกียร์สเตฟองคุมทีมแทนนะครับก็เอ็มบัปเป้นะก็บอกว่าพร้อมที่จะมอบชัยชนะและอยู่เคียงข้างเดเดชองนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยแหมมีกระแสเรื่องของฟ้าฝนด้วยก็ทำให้เกมต้องหยุดบ้างแล้วก็เลื่อนออกไปด้วยนะครับนะก็เป็นทางด้านของเม็กซิโกที่ชนะเอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากโคเลียนกิโยเนสแล้วก็ราอูฮิมิเนสนะครับนะก็เป็นชัยชนะของเม็กซิโกนะเข้ารอบเลยทีเดียวเม็กซิโกนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้เนี่ยคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะยิงอีก2ประตูนะครับตอนนี้6ประตูแล้วนะกับ2แอสซิสต์นะครับเท่ากับลีโอนีลเมสซี่นะครับ6ประตูจาก3นัดนะครับเออร์ลิงฮาเลนใน5ประตูนะครับแล้วก็มี4ประตูเท่ากันมีอุสมานเดเมเล่วินิซิอุสจูเนียร์นะครับโอ้โหน่าสนใจนะว่าใครจะเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกคราวนี้นะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษรอชมรอเชียร์เลยเจอกับดีอาร์คองโกนะฮะแล้วเป็นอีกทีมนึงที่มีความแข็งแกร่งที่อังกฤษไม่ควรประมาทนะครับอังกฤษเนี่ยชนะปานามามา2ต่อ0แต่ว่านักเตะแบ็คขวาอย่างริชเจมส์นะที่เล่น2นัดเจ็บ3นัดนี่นะเล่นติดต่อกัน3นัดไม่ได้นะริชเจมส์เนี่ยกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะเจ็บข้อเท้าอีกแล้วนะก็จะดูว่าใครจะเล่นทางแบ็คขวานะครับนะทางด้านของทูเคิลนะครับแต่ว่าแนวรุกของอังกฤษเขาก็คมนะบูคาโยซาก้ามาคัสเรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนนะซึ่งยิงประตูฟุตบอลโลกสูงสุดของอังกฤษนะ11ประตูรออยู่นะนี่ก็คือแนวรุกสำคัญและอังกฤษนะมีเคเรนไรท์อีกคนหนึ่งเก็บในแดนกลางกองหน้าก็คมนะครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของเดียคองโกนะลูกทีมของเซบาสเตียงเซอร์บาสนะครับเซบาสเตียงเซอร์บาสนี่กุนซือเดียคองโกนะนัดที่ชนะอุซเบกิสถานนี่เหนือเลยนะครับหลังแน่นรอโต้กลับที่นะหลังแน่นรอโต้กลับนะเขาเคยเล่นเสมอโปรตุเกสเสมอโคลอมเบียเนี่ยเอาความเหนียวไว้ก่อนเหนียวไม่ใช่เหนียวไม่จ่ายนะแต่เหนียวหลังแน่นนะครับโดยโยฮันวิซ่าเนี่ยนะครับจำหน้าได้จำชื่อก็ได้โยฮันวิซ่านะครับก็เล่นในลีกของยุโรปอยู่นะฮะแล้วก็เซเดกบาคาบูนะฮะจะเป็นกองหน้าคู่กันที่รอสวนกลับเร็วนะฮะคืออังกฤษเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะชนะเดียคองโกนะครับคือเหนื่อยในการเจาะนะครับกองโกเหนียวเสียประตูยากนะครับอังกฤษเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าเคนแฮร์รี่เคนหรือจูดเบอร์ลิงแฮมนะจะหาช่องว่างลากลึกเจาะกระชากไปอย่างไรนะครับค่ำคืนนี้แหละนะรอติดตามกันนะครับไม่ดึกเท่าไหร่คู่ของอังกฤษนะ23 นาฬิกานะ ก็น่าจะมีฟรีทีวีถ่ายทอดสดนะผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโมโน29หรือว่าไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดรอดูกันนะนะครับนะส่วนหลายๆคนนะกุนซือหลังจากที่ทำทีมตกรอบก็นะลาออกกันไปแถวๆนะฮะลาออกเพื่อจะกลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้ล่าสุดก็โรนันคูมันแล้วนะลาออกจากกุนซือเนเธอร์แลนด์รับผิดชอบที่ทีมเนเธอร์แลนด์ตกรอบนะ32ทีมสุดท้ายนะครับก็ลาออกนะบอกว่าขอความรับผิดชอบนะขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการจะเป็นตำแหน่งกุนซือเนเธอร์แลนด์นะครับนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะกองหลังของการท่าเรือหนึ่งเดียวจากไทยลีกนะครับซึ่งไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็คือเรบินซูลาก้านะครับก็อำลาทีมชาตินะครับ11ปีนะครับแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลโลกด้วยนะครับวัย34ปีขอประกาศนะครับอำลาทีมชาตินะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตคือการเล่นฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกอำลาแบบเจอใบแดงนะฮะเรบินซูลาก้านะครับเจอใบแดงด้วยนะครับไม่เป็นไรครับกลายได้เป็น1ในทัวร์นาเมนต์นะแข่งขันใน1ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็เรบินซูลาก้านะก็อยู่กับอิรักนะครับไปฟุตบอลโลกมาแล้วและกลับมาช่วยทีมท่าเรือในฤดูกาลนี้ยังอยู่ฤดูกาลนี้อยู่กับท่าเรือนะสำหรับเรบินซูลาก้านะครับจากฟุตบอลโลกไปดูฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ยิงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ33ประตูจาก8คู่นะครับและหลายคู่ก็ดวลจุดโทษกันด้วยนะครับวันนี้ที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับ FC ยะลาชนะโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 2-0 นะครับ Republic Academy ชนะอบจ.สุราษฎร์ธานี 3 นะครับ 4-1 นะครับDX นครศรี Academy เสมอกับทุ่งตะโกวิทยา 1-1 ก่อนที่ DX นครศรี Academy จะชนะจุดโทษนะครับ 4-3 เมืองตรังยูไนเต็ดเสมอกับบรรณสตาวิทยานะครับ 2-2 ก่อนที่บรรณสตานะครับก่อนที่เมืองตรังยูไนเต็ดชนะจุดโทษนะครับ 3-1 นะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดนะครับชนะโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ 1-0 นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเสมอกับมหาวิทยาลัยสงขลา 4-4 นะครับดวลจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังชนะ 4-2 ครับยะลาซิตี้แพ้เทพสุรินทร์นครศรีธรรมราช 1-3 และโรงเรียนพิรยาวินคลองหินวิทยานะครับชนะชุมพรยูไนเต็ด5-2นะครับพรุ่งนี้มีการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้าย2กรกฎาคมนะครับที่ราชภัฏสงขลาเนี่ยจะเป็นโคกนาวผี FC เจอกับกีฬาจังหวัดยะลานะครับรวมกีฬายะลาพัทลุงยูไนเต็ดเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา FC ยะลาเจอกับ Republic Academy นะครับ DX นครศรีAcademy เจอกับเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ที่นาทวีเบจมาราชยทิศปัตตานีเจอกับสตูลวิทยาอบจสงขลาพิทยานุสรเจอกับปัตตานี FC ร่มเกล้านรายูไนเต็ดเจอกับกีฬาจังหวัดตรังและปิดด้วยเทพสุรินทร์นครศรีธรรมราชเจอกับพิรยานาวินคลองหินวิทยานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระติกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 13:50 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดอันวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณป่าลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรประวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวัชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรประวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโวแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่หนึ่งและนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริธทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมซงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเจียรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตจบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนาม New Chitose Motorland Off-Road Cross ประเทศญี่ปุ่นเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warriors และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบรอนเจมส์ลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
7: ที่ลืม บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบ

ับจากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับเตลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเขายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทให้การเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

2เดือนต่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยาเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงห์ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวให้รุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครองโชคดีที่สามแม่ลูกได้เปิดใจคุยกันช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหตุนี้เองมัสยาจึงพาเบิร์ดกลับมาอยู่บ้านนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเบิร์ดปรับตัวได้ดีกับแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่พ่อจำวันแรกที่กวางฟื้นหลังผ่าตัดได้ไหมคะพอลืมตาขึ้นกวางถามอะไรพ่ออย่างนึงจำได้สิพ่อจำได้ว่ากวางถามอะไรอ่ะแต่พ่อยังไม่ได้ตอบหลังจากนั้นพ่อก็หายไปจากชีวิตพวกเราเงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิ่งรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิ่งอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟันตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูอ่ะน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิ่งจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนก็ไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อว่างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วอ่ะค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเห็นผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาโยนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟัง
ส่วนเบิร์ตน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทางอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดไม่ใช่จะยุยงปลูกปั่นกันได้ง่ายๆสิงอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปท่ามกลางเมฆไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้รับล่วงหน้ามาเมื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอาจเพราะว่าคนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบางเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกะระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาเธอเว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะว่าหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นเหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็ผู้แทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห้วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิ่งมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงห์มองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงห์ตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปีที่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสตช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่ว วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะพบกันในรายการสาระสารพันเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำวันนี้วันพุธอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนเราก็คงยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่เพราะว่าในหลายพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของฝนที่อาจจะต้องตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างเช่นเคยเพราะบางทีโอ้โดนฝนกันหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นอะไรนะแต่ด้วยสภาพอากาศต่างๆครั้งนี้ในปีนี้เราอาจจะป่วยหนักก็ได้นะก็นะคะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับในสาระสารพันในช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยค่ะติดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนั่นก็คือเรื่องการลงทุนค่ะทางด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากนะคะ US New and World Report Based Contrast ค่ะ2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตรงนี้เองค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในฐานะจุดหมายที่สำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนี้ประเมินจากหลายปัจจัยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยค่ะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้ค่ะสอดคล้องกับทิศทางเรื่องการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่จะพัฒนาภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมค่ะในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับประเทศไทยของเราในครั้งนี้กับการติดอันดับของโลกและอันดับที่7ของเอเชียที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟท.เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเราปฏิเสธไม่ได้นะอย่างเชียงใหม่เนี่ยเดินทางโดยรถไฟถือว่าคลาสสิกแล้วตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของขบวนโบกี้อุ้น่านั่งนอนสบายมากๆเลยนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่ายรถไฟค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนค่ะร่วมชำระเพียงร้อยละ40เท่านั้นของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเช่นกันตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงิน
อนไขที่โครงการกำหนดนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิก็สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นค่ะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนและก็กำหนดเอาไว้สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยเช่นกันสำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีค่ะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางจึงขอให้วางแผนเรื่องการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะคะฝากกันไว้ด้วยและนี่คือสาระเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ที่มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้กับสาระสารพันเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสาระในช่วงที่2นี้วันนี้มีมาฝากกันในเรื่องที่ทำไมเมื่อเรารับประทานสลัดเนี่ยในมื้อเที่ยงแล้วง่วงกว่าเดิมเพราะว่าบางคนก็จะจำกัดในเรื่องอาหารมากขึ้นทานอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารมื้อหลักทานอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็พลังงานเนี่ยที่อาจจะให้พลังงานที่น้อยกว่ามื้อหลักรสหวานมันเค็มไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยนะคะแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพอเรามารับประทานอาหารแบบนี้แล้วอย่างเช่นทานสลัดมื้อเที่ยงเนี่ยเอ๊ะทำไมสุขภาพของเรารู้สึกว่าง่วงกว่าเดิมง่วงพอๆกันกับทานอาหารมื้อหลักหรือว่าง่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะเขาบอกว่าสลัดเนี่ยไม่ใช่ทุกกล่องนะคะที่จะช่วยให้อิ่มนานแต่ว่าในทางกลับกันค่ะบางเมนูมีไฟเบอร์และก็โปรตีนที่น้อยแถมน้ำสลัดแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดด้วยนะคะจนทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นพุ่งแบบรวดเร็วและหลังจากนั้นก็จะปริมาณของน้ำตาลเนี่ยจะตกลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันตรงนี้เองค่ะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ง่วงมึนงงหรือว่าหมดพลังในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้หลายคนก็ตอนนี้มีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเราเนี่ยจะเลือกรับประทานอย่างไรล่ะสลัดอย่างไรเพราะสลัดก็คือผักใช่ไหมทานกับน้ำสลัดที่มีรสชาติณขณะนี้เราก็สามารถเลือกได้หลายรสชาติด้วยเช่นกันแล้วก็ผักก็น่ารับประทานเหลือเกินนะคะเอามาดูกันนะคะว่าทำไมเวลาเราทานสลัดกล่องมื้อเที่ยงแล้วง่วงง่ายกว่าเดิมง่วงง่ายกว่าเดิมที่บอกว่าไม่แตกต่างจากทานอาหารมื้อหลักเลยมื้อหลักคืออะไรล่ะข้าวบางท่านมื้อกลางวันอาจจะทานข้าวราดแกงหรือว่าทานอาหารจานเดียวอย่างที่ได้ทราบกันนะคะมาดูนะคะว่ามาดูกันหน่อยว่าเฮลตี้ของใครบางคนเนี่ยแล้วก็ผักสลัดบางกล่องเนี่ยเฮลตี้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเขาได้บ่งบอกนะคะว่าสลัดกล่องที่อิ่มไม่นานเพราะอาจขาดสารอาหารที่จำเป็นค่ะเขาแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักๆเลยนะคะในสาเหตุหลักที่1ก็คือไฟเบอร์ต่ำโปรตีนน้อยหรือเปล่านะตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้อิ่มไม่นานหิวเร็วพลังงานตกนะคะก็คือสรุปแล้วไฟเบอร์ที่ได้รับใน1กล่องนั้นต่ำนั่นเองค่ะสาเหตุหลักที่สองก็คือไปดูซิว่าน้ำสลัดมีรสชาติที่หวานจัดจนให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะน้ำตาลพุ่งสูงหลังจากนั้นน้ำตาลก็ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราทานผักสลัดนี่แหละนะคะมึง่วงมึนงงอ่อนเพลียด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดพอพุ่งสูงขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะตกหวบลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะเอามาดูกันนะคะว่า4วิธีที่เราจะเลือกผักสลัดที่จะให้พลังงานได้อย่างเต็มที่สลัด1กล่องเราจะรับประทานอย่างไรล่ะที่จะให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วดีต่อสุขภาพจะไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นไปโดยสาเหตุหลักมาจากน้ำสลัดที่มีรสชาติที่หวานนะท่านผู้ฟังสี่วิธีไปดูวิธีแรกเลยเขาบอกว่าอ่านฉลากโภชนาการทุกกล่องนะคะอาหารเขาได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีหลักโภชนาการให้ผู้บริโภคได้อ่านว่าใน1จานอาหาร1จานหรือว่าอาหารกล่องใน1กล่องเนี่ยมีโภชนาการเท่าไหร่นะคะให้พลังงานเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกว่าจำกัดแคลอรี่นั่นเองนะท่านผู้ฟังอ่านฉลากโภชนาการนะคะแล้วเลือกน้ำตาลต่ำโปรตีนแล้วก็ที่มีไฟเบอร์ที่สูงเพราะถ้าเรารับประทานโปรตีนถึงไฟเบอร์สูงร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานแป้งเยอะน้ำตาลเยอะแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลักโภชนาการเนี่ยที่สูงแบบผิดประเภท
นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างที่สองก็คือเลือกผักใบเขียวที่มีใบเขียวเข้มๆ อย่างเช่นผักโขมผักแคลนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าให้ดูเลยว่าผักสลัดเนี่ยควรจะเป็นผักสลัดที่มีผักใบเขียวเข้มๆนะคะสามก็คือคุมปริมาณน้ำสลัดค่ะใส่นิดๆพอบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการรับประทานที่รสชาติน้ำสลัดเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นน้ำสลัดประเภทน้ำมันมะกอกเนี่ยทานไปรู้สึกอาจจะคลื่นๆอยากจะเป็นน้ำที่มีออกรสชาติหวานหน่อยฉะนั้นเราควรจะใส่ให้มันน้อยลงนะท่านผู้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคุมปริมาณน้ำสลัดเขาบอกให้ราดครึ่งซองนะคะหรือใช้น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมะนาวอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดของรสชาติการรับรสของร่างกายอาจจะมีการต่อต้านบ้างในน้ำสลัดบางชนิดอันนี้เขาจะเข้าใจได้นะคะ 4. เพิ่มโปรตีนค่ะถามว่าการเพิ่มโปรตีนในสลัด1จานเนี่ยเราจะเพิ่มได้อย่างไรอกไก่ฉีกนะคะไข่ต้มถั่วธัญพืชอันนี้ช่วยให้อิ่มนานแน่นอนพลังงานก็คงที่อย่างอกไก่ฉีกถ้าเกิดไม่อยากต้มเองหลายคนบอกว่าโอ้อยู่ในอาจจะอยู่คอนโดอยู่หอพักอะไรอย่างนี้ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีอกไก่ต้มจำหน่ายแล้วนะคะหรือว่าใครสะดวกก็ซื้อมาทำเองไข่ต้มก็เดี๋ยวนี้หาง่ายนะคะตามตลาดร้านขายข้าวแกงต่างๆต้มบริการแถมปลอกเปลือกให้ด้วย

ข้อมูลบอกว่าสลัดที่ดีต่อสุขภาพแต่ควรมีโปรตีนไฟเบอร์และลดสลัดที่มีน้ำสลัดหวานๆลงอันนี้จะช่วยให้เราอิ่มนานสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงในตอนบ่ายนั่นเองดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องพบคุณหมอเรื่องของการรับประทานสิ่งหวานๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าบางทีการที่ทำให้เราง่วงตลอดเวลาเนี่ยเกิดจากเลือดหนืดเลือดในร่างกายหนืดถามว่าทำไมเลือดหนืดเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงนะคะเลือดก็จะหนืดและทำให้เราเกิดภาวะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีเลยนะท่านผู้ฟังนะคะฝากไปด้วยนะคะเรื่องสุขภาพดีๆตรงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆปิดท้ายมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองค่ะในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนค่ะผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570หรือฮิจเราะห์ศักราช1448ค่ะซึ่งกำหนดห่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงโดยงวดที่1ค่ะในอัตราคนละ 72,480 บาทนะคะหรือในอัตราคนละ79,740 บาทนะคะแล้วแต่กรณีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ค่ะ hajthailand.dopa.go.th นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะhajthailand.dopa.go.th ค่ะก็เข้าไปที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันค่ะเวลาหมดลงแล้ววันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
6: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอและต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 days สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซ่าที่สามารถลงเล่นตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 น.และสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกล็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rain จากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

บไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกลมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกลมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่นี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณาสาร

0: งไปแก้เหงาแวะตากลมชุ่มท้นน้ำที่พุ่งกระเมน
1: ชุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามอนเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ภุกกเวศคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยจุลบุษปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์กุลกุติของครูเวศสุนทรจามอนเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะสิทธิ์จามอนนะคะคุณชวรีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบเป็นนั้นเป็นผลงานของคณะศิษย์จามรนะคะต่อไปเป็นคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชค่ะเพลงยอดสนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและสนิทสอสุขเพียงฝันโดยคุณวรนุชอารีค่ะคุณพจน์จารุวณิชและคุณเพิ่มคล้ายบรรเลงแต่งและตัดบัวยังเหลือใยโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้ผลงานของคณะจารุกนกนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้งสามท่านคือคุณมัทนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์นะคะวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูนลาภมหานมานนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูนลาภอนามานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาภิรมย์

นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ทุกขเวทและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้อดิษฐ์นาถสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
8: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

ั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณพงรักจันทร์คณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

ั่นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินอินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ผู้ล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลผู้ล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเบียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนากรศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลัยไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

ตัวพี่จุ่มตามพ้นก็ตามตามใจโอ้กุหลาบมาเลสุดเสน่ห์งามงอนอรชรคราวไปได้เป็นผู้ชู

รำพันคำรวนยาวและยวนอารมณ์รักใครกันไม่เคยถึงระทม

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเวียงพิงและกุหลาบเวียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรุษวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

ได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนออุปากิเลสสูตรและวัตถุปมาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปากิเลสในจิตใจในสมัยนั้นหลังจากที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เอื้อมระอาเลยจะหนีป๋าทิ้งจากพวกภิกษุกรุงโกสัมพีไปผู้เดียวเหมือนช้างหมาต่างกะไปแล้วก็ไปเจอกับเหล่าภิกษุที่มีท่านพระอนุรุทธาเป็นผู้นำอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความปรองดองมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนนมผสมกับน้ำเข้ากันดีเพราะว่าเก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จึงแสดงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่เป็นอุปสรรคของการภาวนาให้เหล่าภิกษุทั้ง3รูปที่อยู่ในป่าปาจีนวังสะเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วมีจิตไม่เร่าร้อนมีความไม่ร้อนใจแก้ไขเรื่องอุปสรรคต่างๆท่านทั้ง3เหล่านั้นก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาอุปกิเลส11อย่างในอุปกิเลสสูตรก็จะมีบางนัยยะที่เหมือนที่ต่างกันกับอุปกิเลส16อย่างจึงได้นำเรื่องราวที่2มาให้ฟังด้วยเป็นเรื่องของอุปกิเลส16อย่างเรียบไว้เหมือนกับการที่เราจะย้อมผ้าให้มันได้มีสีสันสวยงามถูกต้องก็ต้องเอาเรื่องเศร้าหมองของผ้านั้นออกไปก่อนเราจะให้จิตนั้นเกิดความรู้ปัญญาในการเข้าใจอริยสัจ4ทำนิพพานให้แจ้งก็ต้องเอาเจ้าอุปกิเลส16อย่างนั้นออกไปก่อนเป็นการกำจัดที่จิตใจของเราการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้จะใช้น้ำไม่ว่าจะเอามาจากแม่น้ำแห่งไหนหรือแหล่งน้ำแหล่งใดรสมันจะได้ประโยชน์อะไรผมประชาว่าถ้าบอกว่าจิตใจยังหยาบคายยังมีความไม่ดีอยู่น้ำจากแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้จะทำให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเราชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปกิเลส16อย่างนี้ออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมอยู่ที่ราวป่าการกระทำนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้สะอาดได้รับน้ำย้อมเข้าใจอริยสัจ4รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมนิพพานให้แจ้งได้ก็เชิญรับฟังในทั้ง2พระสูตรพระสูตรว่าด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่236วินัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โกสิตารามในเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่เพราะนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสก็ภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะโปรดทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งการวิวาทท่านเองแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเลยเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรมะโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระเจ้าข้าครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับภายหลังเสวยพระกัลยาหารแล้วได้เก็บงำเสนาสนะถือบาตรและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างทรงเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพานนั้นไม่มีสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแต่กันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะส่วนเราใดก็ไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมะเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลาย จึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่ไม่มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์กราบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแขวนที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างหมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นก็การเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณก็เรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างหมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังบ้านพาลกะโลนการคามสมัยนั้นท่านพระภักขุพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภักขุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรอกหรือท่านพระภักขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้ากระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักขุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลอมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนวังสะทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสะทายวันก็นายทายาบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยก็ท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้กล่าวกับผู้รักษาป่าว่าท่านนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วกระนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละจึงได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูพุทธอาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอนุรุทธะนันทิยะ และกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่ยังเปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระเจ้าข้าก็เจอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดดูเหมือนเป็นประหนึ่งเดียวกันพระเจ้าข้าก็แม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนกันดังนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระเจ้าตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมและมโนกรรมมันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านั้นข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุดีละดีละก็อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละข้อหนึ่งพวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจกันอยู่อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ย่อมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านบ่ายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ภิกษุรูปนั้นก็เก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่น พราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าดีแล้วสาธุสาธุอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละก็เธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่เราจะเล่าให้ฟังว่าการก่อนแต่การตรัสรู้แม้เรายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเราจึงคิดได้ว่าเพราะการไม่ใส่ใจคืออนัตติการนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะการไม่ใส่ใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงได้หายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนัสสิการไม่ให้เกิดขึ้นกระทั่งอีกกว่าเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ทำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าระทินมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีทินมิทะเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความง่วงซึมเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่ก็ได้ทำแสงสว่างและการเห็นรูปให้เกิดขึ้นแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเราเรื่องนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไป เรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นกระทีเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานความปลาบปลื้มได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความปลาบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งไปพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปลาบปลื้มแม้ฉันใดความปลาบปลื้มเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความปลาบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวและไม่ให้ความปลาบปลื้มเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่กายใจอยู่ก็จำแสงสมานและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานความชั่วหยาบได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มและไม่ให้ความชั่วหยาบเกิดขึ้นกระทีกรณ์นั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ได้เกิดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกับเราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้อย่างแน่นนกกลุ่มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มล้วมมือเกินไปนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นกระตีก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธิกาและใจอยู่ตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นกระดี่เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่นานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปตามความคิดต่างๆได้เกิดขึ้นกับเราเพราะนานัตตาสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้การไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบและไม่ให้นานัตตาสัญญาเกิดขึ้นกระดี่กระนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างในการเห็นรูปของเราหายไปเมื่อใครกรนอยู่ก็ได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบไม่ให้นานัตตาสัญญาและไม่ให้ลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเกิดขึ้นกระดี่ก็เรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสคือทำเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปในสิ่งต่างๆและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองจิตแล้วจึงละธรรมเหล่านั้นได้อนุรุทธะนันทยะและกิมบีละ เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนหรือกลางวันบ้างเมื่อใครครวญอยู่ก็รู้ว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างจะมีความคิดขึ้นมาอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นจึงได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อยเพราะนั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยนั้นแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหาประมาณไม่ได้เราจำแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหาประมาณไม่ได้ด้วยจักษุอันหาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยงเป็นเรื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบการใส่ใจไปในสัญญาต่างๆคือนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเราจึงละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการคือเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาบ้างอนุรุทธะ นันทิยะและกิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สารคตด้วยสุขเจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นกับเราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและกิมพิละดังมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอุปกิเลสสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุปมสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่70มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัส

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายช่างยอมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือความโลภสม่ำเสมอความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นอภิชฌาวิสมาโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตพยาบาทคือความคิดเป่าร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโกรธคือความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความผูกโกรธคืออุปาทานะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความลบหลู่คุณท่านคือมรรคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตีเสมอคือปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมีมารยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตภิกษุทั้งหลายก็ถ้าฉะนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเธอจึงละความเพ่งเล็งคืออุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้ถ้าเธอนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดเปองร้ายผู้อื่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความประมาทเป็นต้นเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็ในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่าความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนั้นได้แล้วหรือรู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วในการนั้นเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก
เป็นสารถ

0: ผีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคหรือเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นย่อมรู้ว่าเพราะเราสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นก็ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของตัวนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดป่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยและภิกษุนั้นมีจิตเมตตาแผ่ไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไปบูรณ์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ธรรมะเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเจอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะภารตวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามขึ้นว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อส่งน้ำหรือพราหมณ์แม่น้ำพาหูกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหูกาจะทำอะไรได้ท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหูกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหูกาเป็นบุญยสถานหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหุกาพระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสุนทริกะบรัทวาชะด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกาถ้าน้ำอธิกกะถ้าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาทุมมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ก็แม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยพระกุณฤกษ์เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีคำสะอาดพราหมณ์ท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุนทริกะปารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ก็ ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดก็สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมมันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอรหวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละวัตถุปมสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุปกิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจรัญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไม่ครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกนะ Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
8: นายสรชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 25,600,000 รายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,700,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,300,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันนี้ครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับและคุณชยานันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพฤทธแก้วพิบูลนะ
0: แม่พูดชื่อนามสกุลเต็มยศเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนีสังนะครับและทีมงานไลฟ์ Facebook ของ New Media นะครับทาง Facebook Page ข่าวยามเช้านะครับผม
1: ค่ะก็ประกอบไปด้วยคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
0: ครับผมถ้าทายกันในเช้าวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็ยังมีฝนกันชุ่มฉ่ำอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศว่าในช่วงของการเข้ากรกฎาคมก็คือเดือนนี
1: ้
0: จะมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะมีการเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งด้วยแต่ณตอนนี้ครับยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก่อนจะไปเริ่มข่าวสารต่างๆครับเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยละกันนะครับโดยสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันครับตอนนี้ครับอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก่อนนะครับผมขณะนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือในช่วงของวันที่4ถึง6กรกฎาคมหรือว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์หน้านะครับพายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วง 4-6 นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 70% ภาคอีสานมีฝน 80% และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝน 60% นะครับกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ภาคตะวันออกฝน 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 60% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝน 80% เรียกว่าทุกที่ 60% ขึ้นไปนะครับยังมีฝนต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ต้องการจะเก็บกักน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมเผชิญกับช่วงของภัยแล้งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือว่าในที่เก็บน้ำได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูกันต่อนะว่าเอ๊ะจะยังไงติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์ตระกูลเลนยงดอนเนอร์ชั้นแกรนครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบชั้นแกรนครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยภรณ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงสายสัมพันธ์อันนั้น านแฟนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเครื่องอิสริยพรทั้ง2ตระกูลในชั้นแกรนด์ครัวนั้นถือเป็นเครื่องอิสริยพรชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสค่ะที่จะมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศค่ะ
0: ครับผมนี่เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกที่นำเสนอกันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อวานครับต้องบอกว่ามีการประชุมงบนะครับและก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมงบมากมายเลยครับเมื่อวานกว่าจะมีการประชุมอภิปรายกันเสร็จนะฮะก็ช่วงเวลาประมาณนู่นเลยครับค่ำๆนะฮะ3 ทุ่มกว่าๆ4 ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะฮะมีประเด็นในหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งส.ส.ของฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือว่าส.ส.ของทางฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในวาระรับหลักการวาระที่1ครับโดยคะแนนเสียงครับ288-119เสียงครับภายหลังนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับวงเงินครับ3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกแล้วเสร็จนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่3หรือว่าวันสุดท้ายคือเมื่อวานครับใช้เวลารวม40 ชั่วโมงครับภายหลังเริ่มการพิจารณาตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกโดยมีนายโสพลสารัมครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับด้วยคะแนนเสียงครับเห็นชอบ288 เสียงไม่เห็นชอบ119 เสียงงดออกเสียง86 เสียงครับและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับจากจำนวนผู้ลงมติครับ493 คนครับจากนั้นครับที่ประชุมมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะมาดูนะคะจากภายหลังการเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติค่ะลักลอบนำยาอาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอนะคะร่วมประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นค่ะหลังภายหลังอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าภายหลังที่เกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีของชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ค่ะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอย่างประเทศไทยตรงนี้เองแล้วก็จึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการบินและเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของOECD ในปี2571ด้วยในเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับด้านของความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่พรุ่งนี้เราต้องติดตามกันนะคะว่าการหารือนั้นจะเป็นกันอย่างไรค่ะ
0: นะครับก็ขอขยายเพิ่มเติมจากข่าวที่คุณเจนันได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับโดยสำหรับในข่ายนะครับหรือว่าในข่าวของปมที่แอร์โฮสเตสนะครับได้ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับซึ่งนะฮะทางกรณีนี้นะครับผมก็มีการเรียกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะฝั่งของออสเตรเลียครับจับกลุ่มหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีการพบกรณีชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่3ใช่ไหมฮะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนะครับผมโดยนะครับมีการสั่งการมาจากฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงท่าอากาศยานไทยนะครับมาประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่3นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับทีนี้ครับจากในเรื่องของประเด็นของการขน เฮโรอีนนะครับรวมไปถึงประเด็นของการประชุมงบประมาณแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมตอนนี้คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการว่ากรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งไว้7วันทำการนั้นโดยจะมาครบกำหนดนะครับในวันศุกร์นะครับและทีมตรวจสอบได้มีการรายงานว่ามีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนครบถ้วนแล้วนะครับโดยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไปครับซึ่งจากการสอบคาดว่าจะเห็นพฤติการซึ่งสรุปข้อได้จริงแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเอานำข้อมูลเนี่ยไปเสนอดำเนินการต่อนะครับส่วนการแถลงผลการตรวจสอบในวันศุกร์นี้จะรวมทั้งคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตด้วยหรือไม่นั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์นะครับก็กล่าวว่ากรอบในการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้เน้นตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับยังเน้นย้ำว่าทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงขอเวลาให้ทีมตรวจสอบได้ทำงานเพราะการแยกว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดหากทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลวินิจฉัยออกมาผิดพลาดจะทำให้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับและขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยตั้งใจดำเนินการเรื่องนี้นะครับและส่วนจะสาวถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ขอให้ทีมที่ตรวจสอบสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนหากเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดออกไปเยอะเกินจะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนกรณีที่สังคมนั้นตั้งคำถามว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตและเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดต้องตั้งเวลาสอบ7วันทำการทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจับคนขโมยของแต่มีความซับซ้อนมีกฎหมายและระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวคิดว่า7วันราชการจึงไม่ช้าสิ่งที่สังคมรอคือข้อเท็จจริงการที่พยานหลักฐานหลุดออกไปโดยที่ไม่มีการรับรองจะยิ่งน่ากลัวกว่าซึ่ง7วันราชการนะครับคือกรอบการทำงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนจะเจอตอใหญ่หรือไม่ขอให้รอยอมรับว่าเห็นแล้วว่ามีใครบ้างโดยขบวนการอยู่ภายนอกอีกเยอะมากและจะออกมาเปิดเผยขบวนการครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนใหญ่คนโตของกระทรวงมหาดไทยยังไงก็สาวเจอโดยอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานยืนยันว่าปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนคืบหน้าไปแล้วมากนั่นเองนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะหลายคนก็มีการตั้งประเด็นว่านี่เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยนะคะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งและสำหรับในเรื่องของโครงการนี้ก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันศุกร์นี้เช่นกันวันศุกร์นี้มีการพูดคุยวาระใหญ่ๆเนี่ยหลายวาระเหมือนกันนะนะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเอาหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะที่เราได้คุ้นหูกันนี่แหละนะว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการค่ะโดยขอให้ผู้ที่ศึกษาปรับปรุงเนี่ยมีการสมมุติฐานเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยวันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้จะดูในเรื่องของข้อมูลที่ปรับปรุงมารวมถึงประเมินถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการการขนส่งทั้ง2ฝั่งก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจากสมมติฐานที่กำหนดมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการให้บริการซึ่งในคณะอนุกรรมการ มีผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็พิจารณาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการก็ให้ความสำคัญใน3เรื่องหลักๆที่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้3เรื่องหลักนี้ก็คือ1เรื่องปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะมีการสมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการที่จะดำเนินโครงการ2ก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเดินเรือเข้ามาให้บริการที่ท่าเรือในจุดของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมีท่าเรือขนาดใหญ่และก็เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากเช่นกันและก็สุดท้ายเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนี้นะคะท่านบอกว่าต้องยกผ่านข้ามทะเลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีอยู่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ที่เขาจะพิจารณาการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาคุยกันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้เอาวันศุกร์นี้ติดตามเช่นกันค่ะ
0: ครับผมจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้เราเรียกว่านำเสนอหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะฮะซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์ที่ออกมาของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องนายกอนุทินแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการดูแลจัดการพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองเครือญาติชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องในคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ผู้ร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องคือนายธนวิทย์กล่าวอ้างว่าการกระทําของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องที่2คือมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายกอนุทินให้นายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโดยผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้นะครับทำให้ผู้ร้องก็คือนายธนวิทย์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าใครจำกันได้จะมีค่ำคืนที่ประกาศช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหลักเป็นบาทนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2ก็คือทั้งนายอนุทินและนายพิพัฒน์นั้นเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ร้องครับคือนายธนวิทย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นสิ้นสุดลงซึ่งเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรียกว่าท้าวความศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของคุณธนวิทย์คือผู้ร้องนะครับไม่ปรากฏว่าผู้ร้องคือคุณธนวิทย์ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นนะครับประกอบมาตรา82บัญญัติให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเ ื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้วินิจฉัยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นหรือกฎหมายประกอบได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาครับวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับผมซึ่งสุดท้ายนะครับที่กล่าวมานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยนั่นเองนะครับช
1: ั
0: ดเจนนะฮะ นี่คือพยายามจะไม่อ่านข้ามแล้วพยายามจะใช้คำที่แทนตัวบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้อง
0: ไม่รับนั่นเอง
1: เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ไม่รับและไม่รับเอกฉันท์ด้วย
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน
0: อันนี้ไม่รับคำร้องเหมือนกัน
1: ไม่รับคำร้องเช่นกันของนางสาวณัฐธิดานี้ข้อทางกูลผู้ร้องเช่นกันไว้พิจารณาในกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเรื่องของบาร์โค้ดนี่แหละและก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการกำหนดในรูปแบบการจัดพิมพ์รหัสแท่ง
0: บาร์โค้ด
1: เนี่ยนะบนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดว่าให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นได้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่เป็นบรรยายว่าผู้ถูกร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงนะและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราที่46วรรค1วรรค2นะฮะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่213ได้เช่นกัน
0: สรุปสั้นๆนะฮะคือผู้ร้องเนี่ยร้องในประเด็นที่บัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์มี QR code ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและละเมิดสิทธิ์การเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะนะฮะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดหรือสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและไม่ได้รับความเสียหายและก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการที่มีบาร์โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรก็คือไม่รับคำร้องนั่นเองนะครับก็มติเอกฉันท์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่อง2เรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีค้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศแล้วกลับมาดูกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงเวลา 6:50 น.ครับคืน11
2: มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจัดแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัสผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล นั่นเองครับมิติที่2คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัทแอร์บัสกำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ ไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่า30%ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่สองคือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01

การขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับ
จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของ

0: ของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนา local content creators และ local heroes ในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Living ด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกแล้วครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hubของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูง ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMFได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Group ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global Cityพร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:55 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับไปกันที่1เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอเชิญประสบกรณิกรทั่วประเทศครับร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ครับให้การบริจาคโลหิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีครับสามารถจะร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12 แห่งครับหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7 แห่งครับสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ครับศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างครับและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคม2569นะคะ
0: คร
1: ับเราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเราเช่นกันนะเพราะว
0: ่
1: าอย่างในของเราเนี่ยก็จะมีช่วงการเดินทางเยอะแยะมากมายนะบางทีเรื่องของกาจะเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องการเลือดนะในการที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยเอาไว
0: ้และยิ่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีวันหยุดต่อเนื่องกันแน่ๆคือ2 วันคือวันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29นะครับซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนซึ่งเดินทางตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็อาจจะลาพักร้อนวันที่27นะครับก็จะทำให้มีการพักผ่อนกันต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กรกฎาคมแล้วต้องถามว่าคุณชยานันท์ได้เริ่มใช้ไปหรือยังสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนที่2
1: คุณเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมตลาดคึกคักมาก
0: ผมลืมว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้วผมก็เอ้าลืมเติมเงินเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อวาน
1: มีคนเขาทำ TikTok มีคนก็ลง TikTok โซเชียลว่าพอเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่เข้าแล้วถือของเต็มมือเลย
0: แต่ก็ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ200ไง
1: ก็คือเราเนี่ยจ่าย133 บาทต่อวัน
0: ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือได้ใช้ไปแล้วใช่ไหม
1: แน่นอน
0: โอเคใครที่ยังไม่ใช้ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใครที่ใช้จากเดือนมิถุนายนไม่หมดนะฮะก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนครับคุณชยานันท์ผมพฤทธ์แล้วก็คุณป๋องสุภฤกษ์นะครับต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6 นาฬิกา 7 นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนบริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
3: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสน